0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยร้อนร้อนมากนะฮะร
1: ้
0: อนจริงๆนะฮะเนี่ยเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยอย่าไปเที่ยวไปปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตุกการเอลนิโยเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันละเอียดคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆเลยจ้ะ
0: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตรันทดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ทั้งจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไงฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็ Good Morning อาเซียนคุณฟูเมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะช่วงที่2ของ Good Morning นะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือ Air Asia ครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐิยาเนตรยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรชลบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์คะต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์

0: การทิ้งทายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
1: แต่คิดแล้วต้องทำในสถานการณ์วิกฤตต่อไป
0: ค่ะ
1: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวเนี่ยแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนิดเหมือนนะครับคือแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100กัลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือโซนนิ่งฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีเนี่ยจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวเยอะ100มันก็จะเหลือแค่ต่ำแต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูลแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรอันนี้ก็สำคัญ
0: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยแต่เกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
1: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินภาคใต้ของเวียดนามมันจะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
1: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะจะไงยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะถ
0: ้
1: าเป
0: ็
1: นชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
0: ค่ะ
1: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไหมสิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการผลิตแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับนั่นแหละมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือ

0: 5น้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
1: ครับผม
0: นั่นแหละแต่วันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
2: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทย2แต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
1: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยอีกแล้ว
2: โอ
0: ้
2: โหค
0: ่
2: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งและฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆให้ถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลกมันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉลี่ยนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชนประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันต่อแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถ้าลมทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวราคาจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
1: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
2: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
2: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
2: มันก็มีนะเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แหละ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้

0: ู้นำจีน
1: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันซุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเด็กถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกนะมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์นะเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วก็มาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเล
2: ไม่
0: เพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค่ะ
0: ไปที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต
1: ่
0: คุณปลูกมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้วนะ
1: แล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุริศนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 20% นะครับ

0: ขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทระโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำ ำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขพี่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็เร่าไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายธัฐพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่ 2. ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ 3. ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสวอิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีซุกหุ้นเพ่งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลพินิจไม่ชอบขู่โสพลต ุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิทิฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชา

0: ประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22-25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกสก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอียวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
1: 7:43 นเดพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการให้โดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะ

0: คณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกนิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับและก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศรีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกาลาโหมควงบิ๊กปูผบทบเข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟคนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อๆไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณแล้ว

นบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบ

0: เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนกลางปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทกันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัส5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแฉซ้ำขาใหญ่อักษรย่อนายวอแหวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มี

0: ิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบ.ตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมาการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2

0: ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟนไตรอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์ แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์B7 40บาท80สตางค์ B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนป๊อปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
8: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร025135251
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: เลยเขาก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการได้ก็ขอแสดงความยินดีตอนแรกนะยังบอกเลยบอกว่าฉันไปได้ไหมฉันอยากถ่ายรูป
16: จะให้ไปไหม
9: เล็กวาสนานานร่วมเวลาใส่ชุดไทย
16: ตรงวันนี้จะเห็นพี่เล็กใส่ชุดไทยใช่ไหม
9: ใช่วันนี้ถือว่าจะใส่ชุดไทย
16: แล้วก็จะเป็นผมทรงผิวๆอย่างนี้
9: และจะไว้ผมยาวไม่ได้เ

0: ปล่อยผมไม่ได้เพราะนั้นเราจะได้เห็นภาพวาสนานานร่วมมัดผมเป็นครั้งแรก
1: อุ้ยพี่เล็กเขาจะโพสต์ไหมต้องโพสต์นะ
0: เนี่ยถ้าเกิดว่าเล็กไม่โพสต์นะต้องมีคนโพสต์แน่เลยอ่ะ

0: เราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่คุณทักษิณ
1: ค
0: ่ะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้ต้องขังออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคือคุณทักษิณเองก็เข้าเงื่อนไขด้วยที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปุบปับอย่างพระราชทานอภัยโทษนี่ก็จะมีประกาศออกมาตอนช่วงกลางคืนของวันที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเมื่อช่วงวันที่3เนี่ยก็จะเป็นคือพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะทราบนะว่าสืบเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่มีพระชนมายุครบ3รอบอ่ะครบ4รอบอ่ะก็เลยทำให้นะมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาและทีเนี้ยอ่ะคือพอมีพระราชทานอภัยโทษปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวออกมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการศึกษาเขาเรียกว่าได้ศึกษาสิในการพิจารณาในการปล่อยตัวอีกทีหนึ่งก็ปรากฏทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็เพิ่งจัดลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการปล่อยตัวเพราะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละถึงจะมีการประชุมกันแล้วก็คงจะมีกระบวนการอะไรต่างๆตามมาเพราะว่าคุณทักษิณก็จะมีเรื่องของการต้องออกใบบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการปลดกำไร EM
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นทางคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปที่สำนักคุมประพฤติอ่ะที่ดูแลคุณทักษิณในเขตบางพลัดเนี่ยวันจันทร์เนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายด้วยซึ่งทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณน่าจะออกได
1: ้ก็คือปลดกำไร EM
0: สิ้นเดือนแล้วก็พ้นโทษ
1: สิ้นเดือนมิย
0: อเสกโลโซอ่ะเสกโลโซเขาก็จะได้พระราชทานอภัยโทษด้วยใช่ไหมปรากฏว่าเสกโลโซเขาออกมาบอกเลยว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัววันที่24มิถุนายนนี
1: ้
0: นั่นหมายความเนี่ยช่วงเนี่ยยังไงเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยคุณทักษิณได้ออกจากเขาเรียกว่าอะไรจากการพักโทษเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในกระบวนการพักโทษอยู
1: ่ค่ะ
0: อ่ะแต่ว่าเนี่ยก็รอตามกันไปแต่ว่าหลังจากที่พักโทษปุ๊บทางคุณอุ๊งอิ๊งบอกไว้แล้วว่าคุณทักษิณจะไปดูใบค่ะ
1: หรอ
0: ใช่
1: ไปแบบไปพักผ่อนหรือว่าไปอยู่ยาวหรือ
0: คงจะไปอยู่ที่นั่นแต่ที่มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังรบกันอยู่เลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ที่ดูใบอ่ะคือมันยังไม่จบอ่ะสำหรับในตะวันออกกลางมุกก็คงจะได้ทราบข่าวกันอยู่นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะอะไรนะมีปิดสนามบินนะคูเวตบาเลนดูไบเนี่ยเพียงแต่เขาปิดข่าวเงียบเท่านั้นเองไม่ค่อยจะเป็นประเด็นกันเท่านั้นเองทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งฐานทัพเนี่ยของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาประกาศเอาไว้แล้วไงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ตั้งฐานทัพยิงจากตรงไหนฉันก็ยิงกลับที่นั่นก็นี่แหละมันก็เลยเป็นนี่มาที่ทำให้เนี่ยสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการอายุติการเขาเรียกว่าอะไรนะพักการสู้รบก็ตามก็เลยยังสงสัยว่าคุณทักษิณจะกลับไปได้ไหมอะที่ดูไบอะ
1: กลับก็คงกลับได้แหละแต่ก็ถามว่าถ้ามันสถานการณ์มันยังขึ้นๆลงๆแบบนี้ก็เสี่ยงแต่ก็เลือกที่จะไปเนาะก็เลือกที่จะไปคือหมายถึงจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเหมือนตอนที่หนีเนี่ยหรอ
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่คือครั้งนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ลี้ภัยหรอกน
1: ะ
0: ก็เขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกรายงานที่ออกมาเขาใช้คำว่าไปในฐานะอิสระชนนี่ก็ใช้คำนี
1: ้แบบโอ้โห
0: เพราะตอนนี้เป็นอิสระแล้วอะพ้นโทษแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นรายงานแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณอุ๊งอิ๊งเมื่อวันก่อนเนี่ยไปงานวันเกิดของเนชั่นแล้วเนชั่นเขาสัมภาษณ์เนี่ยก็เลยเป็นการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนว่าอ่ะมันใช่อย่างที่มีรายงานออกมาจริงๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องของคุณทักษิณที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไอ้ที่มันเป็นประเด็นมากที่สุดอะเห็นจะเป็นเรื่องภาษี
1: ที่ว่าจริงๆจะต้องไปยึดคืนภาษีมาเท่าไหร่17,600 ล้าน
0: ค่ะถ้าเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆ เลยนะ 17,629,581,400 บาท นี่คือตัวเลข
1: ต้องไปดึงมาทุกบาททุกสตางค์ ใช่ไหม
0: เออนี่คือตัวเลขที่คุณทักษิณเนี่ยจะต้องคืนให้กับรัฐเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรนะคะมีคำพิพากษากันออกมาแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นหมายความว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องนี
1: ้
0: และตอนนี้มันล่วงเลยมาถ้านับไปเนี่ย6เดือนเข้าเดือนที่7แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เข้าเดือนที่7แล้วอะแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการอะไรเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนกรมสรรพากรออกเอกสารข่าวชี้แจงโอ้โหเป็นประเด็น

0: ยออกเอกสารข่าวชี้แจงว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้พยายามเร่งรัดแล้วนะในการจัดเก็บภาษีจากคุณทักษิณและได้ดำเนินการแจ้งเตือนพร้อมกับสอบสวนทรัพย์สินของคุณทักษิณเนี่ยทุกประเภทเพื่อทำการยึดอายัดแล้วก็นำเงินเนี่ยมาชำระหนี้ภาษีคือเรียกว่างานเนี้ยทางกรมสรรพากรนะบอกเลยว่าเขาพยายามแล้วนะในการติดตามทรัพย์สินคุณทักษิณเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและมีการระบุเอาไว้ในเอกสารอีกบอกว่าเมื่อกรมสรรพากรดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับทรัพย์สินครบเนี่ยเพราะนั้นทางกรมสรรพากรค่ะอาจพิจารณาดำเนินการฟ้องล้มละลายคุณทักษิณซึ่งพอออกมาระบุแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ือเหมือนจะดีไงคือหลายคนก็มองว่าเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เริ่มมีคนออกมาค้านแล้วนะว่าเฮ้ยคุณข้ามกระบวนการไปหรือเปล่า
1: เออ
0: เพราะว่าอำนาจของกรมสรรพากรเนี่ยในการที่จะ เก็บภาษีเนี
1: ่
0: ยในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือกรมสรรพากรมีอำนาจเต็มมากเลยนะที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามประมวลและสถากรณ์ในมาตรา12นะคะในการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยคือคุณไม่ต้องไปฟ้องศาลอะไรแล้วนะคือคุณยึดอายัดมาได้เลย
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วยังมีอำนาจตามมาตรา37อีกมาตรา37นี้นะคะก็คือคุณสมชายสวยการก็ออกมาโพสต์ไว้เลยคือคุณสามารถที่จะเรียกตัวคุณทักษิณเนี่ยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเออก็น่าแปลกว่าทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยนะเนี่ยคือในการชี้แจงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าผู้ใดกระทำการนี้มาตรา37นะคะคุณฟังผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทก็คือ 1. โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากรตามลักษณะดังต่อไปนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็วงเล็บมาเลยโดยความเท็จด้วยอะไรก็ตามนั่นคือหมายความว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่ไง
1: ค่ะ
0: ยึดอายัดการเรียกเข้ามาชี้แจงแล้วทำไมทางกรมสรรพากรถึงข้ามขั้นตอนนี้ไปทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาชี้แจง
1: แต่ว่าจะข้ามขั้นไปว่าถ้ายึดไม่ได้ก็ให้ฟ้องล้มละลาย
0: เออคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันทำเต็มความสามารถแล้วนะฉันจะฟ้องล้มละลายแล้วคือถ้าฟ้องล้มละลายเนี่ยคุณฟังเราก็คงได้ยินเงินมาแบบนักต่อนักเลยนะพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เขาล้มเงินบนฟูกอ่
1: ะ
0: คือถามว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเอาแค่รถที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยทุกวันเนี้ย
1: โอ้โหถ้าได้มานี่ก
0: ็
1: หลายสิบอ่ะ
0: โอ้น่ารักกี่ล้าน
1: ค่ะ
0: ประมาณ10กว่าล้านเนาะ14ล้านได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะบอกว่าไปควานหาทรัพย์สินไม่ได้คือถ้าเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะว่าไปเนาะ
1: ใช่
0: คือเขามีอำนาจในการยึดคือเขายึดมาได้เลยนะทางกรมสรรพากรเนี่ยตามระเบียบเนี่ยคือยึดมาได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ใช่ของคุณทักษิณอ่ะทางญาติพี่น้องคุณก็มาแจกแจงเอาว่านี่เป็นทรัพย์สินของคุณแต่ทำไมอ่ะถึงไม่ทำแล้วที่สำคัญนะก็คือพอถึงไอ้ประเด็นเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสามารถเรียกมาชี้แจงได้เรื่องนี้เมื่อกี้ยังพูดกับน้องนงอยู่เลยบอกว่าบุรดมอ่ะเคยโดนกรมสรรพากรเนี่ยเรียกไปชี้แจง3ครั้งติดๆกัน
1: จากเคสกรณีเดียว
0: คือช่วงนั้นน่ะจำได้ไหมคือตอนเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะรวมไปกับช่วงนั้นด้วยแต่ว่าเออมานั่งคิดตอนหลังว่าเออเขาโดนกันหมดช่วงจำได้ไหมสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลของทักษิณ
1: เนี่ยที่
0: เร
1: ีย
0: กบรรดาสื่อ
1: เรียกบรรดาสื่อไปรายงานที่โสพลก็โดน
0: เออแล้วก็แบบโดนเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องภาษีนี่แหละจะเป็นตัวที่โดนเล่นมากที่สุดสำหรับบรรดาสื่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งขำมากเลยคือแต่ว่าตอนนั้นไม่ขำนะเพราะโดนหนักอะ
1: ตกใจใช่ไหม
0: เออตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเพราะไม่ได้โดนเรียกไปชี้แจงครั้งเดียวนะ
1: ค่ะ
0: โดนไปประมาณ 2-3 ครั้งจนสงสัยแล้วว่าตัวเองรวยมากเหรอแล้วทรัพย์สินที่ได้คือรายได้ที่ได้แต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะอะคือก็งงว่าจะเรียกไปชี้แจงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจแล้วคิดดูเสียเวลาในการทำงานมากอ่ะต้องไปนั่งชี้แจงเขาก็สัมภาษณ์ถึงที่มาเรื่องอะไรไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายด้วยนะคือเหมือนเรียกมางั้นอ่ะ
1: แล้วทำไมต้องเรียกสามครั้งอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เหรอคะ
0: เออแล้วตอนนั้นนะพอโดนเรียกนะมันไม่ได้โดนเรียกอย่างเดียวปุ๊บมีการโทรมาบอกว่าเราไม่เคยเสียภาษีเลยคือจะเรียกย้อนหลังทั้งหมดเออแต่เผอิญเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเนี่ยเรื่องเวลาจ่ายผสมภาษีให้เขาจะเก็บหลักฐานไม่หมดมันก็เลยเล่นอะไรไม่ได้คือโชคดีไปที่มีหลักฐานครบว่าเราเสียภาษีเนี่ย

0: ยน่าสงสัยว่าที่เคสแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณยังเรียกไปชี้แจงแล้วทำไมในเคสสุขศิษย์เนี่ยถึงไม่เรียกไปชี้แจงแล้วเนี่ยเงินตั้ง 17,000 ล้านนะไม่ได้เงินน้อยๆไงก็เนี่ยทางคุณสมชายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจมากว่าคือคุณทำสุดความสามารถแล้วจริงๆเหร
1: อ
0: แล้วบุคคลล้มละลายเนี่ยคือเขาจะเป็นกันแบบง่ายๆเลย
1: ก็ยืบางทีบางทีที่เราเห็นนะแต่เราก็ไม่รู้นะทางกฎหมายยังไงนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ทางกฎหมายอีกทีนึงก็เวลาล้มละลายก็คือเหมือนกับนี่มันก็นี่ก็คือกลายเป็นว่าทวงหายไม่มีอะไรให้ยึดอะว่างั้นไม่มีอะไรให
0: ้
1: ไป
0: ยึดมาบุคคลนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่าย
1: เออแบบนั้นค่ะก็คือฟ้องเป็นฟ้องล้มละลายไปเลยเอ๊ะแต่ว่าเราก็เห็นนะบางทีมันก็เป็นช่องที่ทำให้เป็นดาคนที่แบบหนี้เยอะๆ อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีอยู
0: ่
1: ก็ยังมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ต้องโดนไล่ตามไล่ตาม
0: ที่จะจบเรื่อง
1: หรือเปล่านะหรือเปล่านะ
0: แต่นี่มันมีผลมันก็มีผลทางกฎหมายนะคือบุคคลล้มละลายคือคุณก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมใดๆได้ทั้งสิ้นนะ
1: ใช่
0: เน
1: ี
0: ่ยแต่บางคนเขาก็ยอมเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวก็ไม่งั้นก็ต้องโดนยึดทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่
0: แต่ว่ามันง่ายไปไหมอ่ะ
1: ง่ายสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอดูกันบุคคลล้มละลายคือสถานะทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินโดยบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายสถานะนี้มีระยะเวลา3ปีซึ่งเมื่อพ้นกำหนดจะกลับมาทำธุรกรรมได้ตามปกติผลกระทบและข้อจำกัดนี้ถาม AI นะเมื่อศาลสั่งให้บุคคลล้มละลายอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนไปเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
0: ์
1: แล้วก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันดังนี้อย่างเช่นทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดและเฉลี่ยใช้กับเจ้าหนี้ยกเว้นทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นพวกผ้าห่มหรืออะไรงี้การทำธุรกรรมไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินหรือเปิดบัญชีธนาคารได้เอง
0: หรือว่าคือทางกรมสรรพากรเขาจะฟ้องล้มละลายก่อนที่จะยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือเปล่า
1: คือฟ้องล้มละลายป
0: ุ๊
1: บอาจจะอย่างนั้นนะแต่นี่ต้องบอกก่อนต้องถามนักกฎหมายอีกทีนึงนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องไปถามทางกรมสรรพากรแล้วก็ชี้แจงออกมานะว่าคือขั้นตอนเขาฟ้องล้มละลายก่อนเพื่อที่จะทำการยึดอายัด
1: หรือเปล่า
0: ให้เหม
1: ือ
0: นเป
1: ็
0: นอำนาจเข้าไปอีกอ
1: ่ะ
0: เหมือนอำนาจแบบคือคุณไม่สามารถจะฟ้องร้องกลับได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเป็นแนวนั้นนะแล้วคือไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินเปิดบัญชีธนาคารเองก็ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
0: ์
1: ส่วนเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยสามารถทำงานได้แต่ไม่ห้ามเลยไม่ให้เป็นพวกกรรมการบริษัทหรือรับราชการอันนี้แต่ว่า
0: อันนี้แน่นอนคือไม่สามารถจะ
1: ก็คือเป็นสถานะเหมือนกับไม่มี
0: ไม่มีตัวตน
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ว่าสามารถหลุดพ้นจากสถานะบุคคลล้มละลายได้โดยศาลอาจมีคำสั่งปลดจากการล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติตนตามกฎหมายครบกำหนด3ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือบางกรณีอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเข้าเงื่อนไขพิเศษและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้อันนี้แต่ว่าย้ำอีกทีต้องไปถามนักกฎหมายนะว่าเอ๊ะมันเป็นขั้นตอนเพื่อ นำไปสู่การยึด
0: ว่าไปต้องไปถามกรมสรรพากรละ
1: กรมสรรพากร
0: คือให้อธิบายชัดเจนว่าไอ้กระบวนการเนี้ยคือพอคุณจะฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะจบแค่นั้นไหม
1: ค
0: ุณจะไม่ดำเนินการเนี่ยไปเอาทรัพย์สินที่พึงที่รัฐเนี่ยพึงจะต้องได้เนี่ยกลับคืนมาให้กับรัฐหรือเปล่านี่ต้องถามทางกรมสรรพากรเพื่อความชัดเจนเพราะว่าคือคุณออกให้เอกสารเนี่ยมาแผ่นนึงอะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณทำสุดความสามารถแล้วนะ
1: ทั้งในและต่างประเทศนะไปค้นหามาหมดแล้ว
0: ก็ยังงงนะว่า
1: จริงเหรอ
0: ในเมื่อทรัพย์สินเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยอย่างพี่เอกนะคือพี่เอกเขากลัวมากพี่เอกสมชายนะพี่เอกสมชายแสวงการเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันงานนี้มันเป็นปาหี่ไห
1: ม
0: มันเป็นหัวกันไหมเพราะว่าเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยนะของคุณทักษิณน
1: ะ
0: มีทั้งอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกเอาบ้านเนี่ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยบ้านจันสองล้านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชื่อใครเนี่ยก็สองถึงสามร้อยล้านและมูลค่าแล้วรถเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยรถนะไม่บักเนี่ยไม่บักเน
1: ี่
0: ยเนี่ย14เขาบอกประมาณ14ถึง30ล้านแล้วบ้านที่ดูใบอีกแล้วคุณ

0: สิมีบ้านที่สิงคโปร์ด้วยแล้วยังพูดถึงอพาร์ตเมนต์ค่ะ
1: เครื่องบินด้วย
0: เออเครื่องบินนี่ก็ตกประมาณ2ลำเนี่ย 5,000 ล้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์น่ะคือเขาเป็นทั้งฟลอร์เลยนะอพาร์ตเมนต์คืออันหลายหลายชั้นมั้งเพราะคุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับห้างแฮร์ลอตอ่ะนั่นแหละคุณยิ่งรักอยู่ที่นั่นแล้วก็พวกตระกูลชินวัตรเขาก็จะมีเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกเหนือจากบ้านที่เป็นเหมือนวังเหมือนปราสาทอ่ะจำได้ไหมที่คุณทักษิณตอนช่วงนั้นที่ไปอยู่ที่อังกฤษน่
1: ะ
0: นั่นแหละก็ปาไปรู้เท่าไหร่แล้วเอาแค่นี้คือเอาแค่แบบเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดประมาณการเบื้องต้นก็ตกประมาณ 6,000 ล้านแล้วยังในนิตยสารฟอร์บอีกที่ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินอีก 70,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเออว่าไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันต้องให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ด้วยเนาะเพื่อจะได้ดูกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเออไปเรียกดูทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินน่ะไม่สามารถจะไปยึดอายัดได้เนี่ยทรัพย์สินที่อย่างเนี้ยบ้านจังสองลาเป็นชื่อใครออกมาแจกแจงให้เห็นเลยว่าผมเนี่ยว่า
1: ทำไมถึงจะยึดได้ทำไมถึงยึดบ้านจังสองลาไม่ได้ทั้งที่ตอนเนี้ยที่
0: ก็เป็นที่พักโทษ
1: EM อยู่เนี่ยก็เป็นที่พักโทษ
0: ทำไมถึงยึดไม่ได้อันนี้ถ้ายึดได้ก็โอ้ย200-300ล้านแล้วเมื่อบ้านหลังนั้นน่ะเนี่ยคือก็บอกมาเลยคุณว่าไปคุณก็แจกแจงมาเลยว่าไอ้ที่คนคิดว่าเป็นของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของคุณทักษิณนั่นอะไรอย่างเงี้ยรถที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยคันหนึ่งปลาไม่ใช่
1: นาฬิกา
0: ไม่ได้200,000-300,000เนอะ
1: นาฬิกาเป็นหลักร้อยอะ
0: เออใช่นาฬิกาเรือนหนึ่งนะ
1: เรือนหนึ่งนะ
0: เออเอาแค่นาฬิกามาเนี่ยก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วอะ
1: เป็นพัน
0: อ
1: ะ
0: คุณวัชราเพชรทองค่ะที่ตามเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนะเขาไปจี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยกับทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายเงินคืนมาแล้ว350ล้าน
1: อ๋อเหรอ
0: จากเดิมเนี่ย50ล้านใช่ไหมที่มีข่าวว่าคุณเรืองไกรบอกไว้บอกว่าเนี่ยเขาจ่ายมาแล้ว50ล้านปรากฏล่าสุดเนี่ยจ่ายเพิ่มมาอีก300เป็น350ล้านแต่ลองเอา350ล้านเนี่ยไปลบเอาแล้วกันจาก 17,629 ล้าน 581,400 บาทเนี่ย
1: ลบ350 ก็ยัง17กว่าอยู่ดีโอ้เข้มข
0: ้
1: น
0: เนี่ยคนเขาเลยบอกว่าคือคุณทักษิณก่อนจะไปดูใบจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อน
1: แต่ก็อย่างที่พี่เด้งว่าม
0: ันจิ๊บๆมากเลยนะสำหรับของทักษิณน่ะ
1: แต่อย่างที่พี่เด้งว่าคือเอาตามที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตของท่านเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมเราเห็นเลยอ่ะแต่ว่ากรมสรรพากรบอกว่าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการไปหาทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศแต่ก็
0: ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้งง
1: แบบทำไมห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยคือแบบรับสภาพมากเลยรับสภาพมากเลย
0: งงมากแล้วอย่าลืมว่าต้องย้ำอีกนะว่าในระเบียบนะระเบียบของกรมสรรพากรเขาระบุเอาไว้เลยว่าแม
1: ้
0: ผู้ที่ติดเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยผู้ที่มีหนี้ภาษีเนี่ยต้องจ่ายคืนอ่ะคือต่อให้คุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะตามไปถึงกองมรดกคือคุณเนี่ยมอบคือเหมือนว่าคุณมอบเงินมอบทรัพย์สินให้กับใครเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่
1: อ
0: ปิดหน้าแล้วกันเพราะว่าต้องพักแล้วเดี๋ยวพักก่อนค
1: ่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซี

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดใน

0: สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: กลับเข้ามา 8:33 นาทีนะคะมีคุณผู้ฟังนะก็ส่งข้อความเข้ามาคุณไหนดูดิเอามันไม่ขึ้น
2: อ
1: ่ะกดแล้วไม่ไปแหละเออสงสัยวันนี้เด็ดเป็นปัญหาแน่ๆเลย
2: เดี๋ยวน้องอ่านแทนพี่เด้งแล้วกันนะจ๊ะในไลน์ในไลน์อ่ะ
1: เออเนี่ยในไลน์
2: บอกพี่เด้งน้องนงชื่อคุณทักษิณข้าราชการตัวเล็กถึงใหญ่ก็เถอะใครจะกล้าเมื่อกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองได้ดีพอนะคะอีกท่านหนึ่งพี่789เงินหมื่นกว่าล้านใครจะให้ยึดง่ายๆนี่นะคุณติ๊กบอกว่าถ้ากรมสรรพากรหาทรัพย์สินคุณทักษิณไม่เจอจริงๆก็ทำบัตรสวัสดิการรัฐให้แกด้วยนะคะสงสารค่ะยากจนระดับนั้นกำลังแบบดราม่ายังไม่จบเลยเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยอ่านละกันนะคะเรื่องสวัสดีพี่ติ๋วด้วยนะคะคุณพิชิตบอกคิดถึงสาวเครือฟ้านี่เดี๋ยวรอนะสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาจัดรายการได้นะคะแล้วก็มีที่ภาษีลูกกตัญญูที่มีปัญหาตอนนี้จะตรวจสอบแค่คนกินเงินเดือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรเอามาใช้สิทธิ์ลูกกตัญญูพ่อแม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำไมถึงทำกับชาวบ้านตาดำๆได้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ัน
1: นี้คือเขาเรียกเป็นโครงการลูกกตัญญูใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคำ
2: มันก็คือใช้หักลดหย่อน
1: ภาษ
2: ี
1: พ่อแม่
2: เขาก็เรียกเรียกลูกกตัญญู
1: นี่มันเริ่มเขาว่าไปมันก
2: ็ภาษีลูกกตัญญ
1: ูนานแล้วใช่ไหม
2: นานแล้วก็คือถ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ท่านละ 30,000 บาทใช่ไหมนี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยมีพูดจังเนี่ยแหละท่านปลัดเลยอะ
1: เราว่าโดนเราว่าโดน
2: ใช้คำว่าลูกอกตัญญูเลย
1: แล้วใช้คำนี้เลยเหร
2: อก็เพราะว่ามีการท้วงติงไงว่าบางคนใช้สิทธิ
1: ์
2: ลูกเนี่ยสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพราะว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดูแล
1: ยังจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก
2: เหมือนจะปัดให้พ่อแม่ไป
1: ดูแลตัวเอง
2: ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งดราม่าว่าถ้างั้นเอามาอุทธรณ์ได
1: ้
2: ถ้าพ่อแม่พิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆพ่อแม่ก็จะได้สิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แต่
2: ลูกอาจจะโดนเล่นงานตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็บอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จไปกันใหญ
1: ่
2: ขนาดนั้นก็คืออ
1: ันนี้แล้วก็เลยใช้คำว่าลูกอกตัญญู
2: ใช่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าในชาวโลกชาวเน็ตอันนี้บอกก่อนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นหลายชื่อแล้วอะตอนเนี้ย ประเภทแบบ
1: ดราม่าซ้อนดราม่าค่ะ
2: ใช่อันนี้ฝั่งนี้เราดู Facebook นะคะก็บอกว่าแล้วไม่มีกฎหมายจากเอาคืนจากผู้สืบสายเลือดหรือ
1: มีไงนี่ไงคือถ้าเกิดอันนี้ในเฉพาะกรณีที่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตและเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยนะผู้ที่ค้างภาษีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดไปเพราะความตายแต่ว่าเงินเนี่ยยังอยู่และผู้ที่รับมรดกไปนั่นแหละจะต้องเป็นผู้เสียภาษีแทน

0: เพราะฉะนั้นน่ะคือเหมือนกับว่ายังไงอ่ะคุณก็ต้องจ่าย
1: ก็ต้องจ่ายต้องจ่ายใช่
0: มันเป็นหน้าที่ไงของทุกคนที่ต้องจ่ายภาษีเราต้องย้ำและขีดเส้นใต
1: ้นี่เพิ่งจบงวด3ไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็หมดเลยแล้วเนี่ยผ่อนม
1: าอ่ะอีกท่านนึงนะพี่แดงบอกเนี่ยดิฉันคิดภาษีผิดไป 1,700 กว่าบาทก็โดนเรียกบอกผู้จัดการตึกบอกว่ามีคนมาคอนโด 2-3 คนมาถามหามาสอบถามโอ้เห็นไหมล่ะคือไม
0: ่ก็คิดดูว่าเนี่ยช้าไปวันหนึ่งยังโดนเบี้ยปรับอ่ะ
1: ใช่
0: และอะไรนะที่น้องนงเคยบอกอ่ะที่บอกว่าที่อะไรนะถ้าเกิดจ่ายถ้าผ่อนแล้วอะไร
1: ถ้าผ่อนแล้วลืมจ่ายสมมติผ่าจ่ายงวดหนึ่งไปงวดสองต้องจ่ายในวันที่ห้านะไม่ได้จ่ายต้องไปที่
0: เริ่มต้นใหม
1: ่ไม่ที่เหลืออีกงวดอ่ะมันทั้งหมด3งวดใช่ไหมต้องจ่ายไปที่กรมสรรพากรพื้นที่นะจ่ายทั้งงวด2และ3เลยจ้ะ
0: อ๋อคือไม่มีสิทธิ์ผ่อนแล้ว
1: ใช่
0: ในเมื่อคุณทำผิดกฎเอง
1: ใช่คือใดๆภาษาฝรั่งเขาบอกว่าความแน่นอนที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็คนมนุษย์คนนึงหลีกเลี่ยงไม่ได้มี2เรื่อง1ความตายและภาษี
0: ฝรั่งนี่ก็กลัวมากว่าไปอ่ะของเมืองนอกเขาเจอยิ่งกว่าเราอีกเนาะเขาเจอแบบ 50% 60% แต่เขาจะได้ตอบแทนในแง่ของสวัสดิการตอนช่วงบั้นปลายของชีวิต
1: ใช่แต่อย่างฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดคนท็อปๆเลยนะอันนี้คือเท่าที่ตามข่าวมาท็อปๆเลยนะ CEO ใหญ่ๆเยอะๆที่จะเซหรือว่าที่จะล้มอ่ะก็คือเรื่องภาษีจะโดนเรื่องภาษี
0: ก็บางคนก็ถึงขนาดย้ายประเทศก็มีเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีคืออย่างในยุโรปเนี่ยมันจะย้ายได้ง่ายอ่ะเนาะภาษีประเทศไหนสูงอ่ะเข
1: าก็ย้ายไปไปตั้งบริษัทที่บริษัทที่ประเทศนี้ไม่เสียภาษีเยอะหรือภาษีเรทต่ำหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการ
0: นี่คือของบ้านเราเนี่ยคือถือว่าต่ำแล้วนะแต่ก็สูงคือในสูงของความสูงถ้าเราเทียบกับรายได้ของเราที่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดของต่างประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยสูงมากสูงจริงๆแต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยนะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังมันจะมีอยู่กรณีนึงค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่ามันก็เทียบเคียงกันในแง่เนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต่อไปนี้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอเสียชีวิตแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบนี่มันมีกรณีนึงหุ่มเมื่อวานเนี้ยคือเป็นประเด็นที่แบบส่งต่อกันมากเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือปปช.ค่ะปปช.เขาออกมาชี้มูลความผิดของคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศซึ่งเป็นอดีตส.ส.ไทยรักไทยในสมัยไทยรักไทยอ่ะเขาเพิ่งชี้มูลชี้มูลว่ามีความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือคุณร่ำรวยผิดปกติกับเงินที่มีไม่สามารถที่จะชี้แจงที่มาที่ไปของตัวเงินได้ไงแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มที่แบบมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่คุณควรจะต้องได
1: ้
0: อยู่ดีๆเงินมันงอกมาจากไหนคุณชี้แจงไม่ได้เงินที่งอกออกมาเนี่ยนะคือ37,431,641บาทเพราะนั้นเนี่ยปปช.ก็เลยมีมติค่ะให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้ยึดไอ้เงินก้อนเนี้ยคือสั่งให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติแต่ปรากฏว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยตายเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะให้บังคับเอากับทรัพย์สินจากกองมรดก
1: ค่ะ
0: แล้วหมายความว่าเนี่ยมันจะเป็นเคสตัวอย่างแล้วนะมันเริ่มมีเคสตัวอย่างให้เราได้เห็นนะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตแล้วแล้วคุณกระทำการใดกับทำการหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้จบไปพร้อมกับความตายของคุณนะ
1: ค่ะ
0: คุณลูกหลานคุณน่ะจะต้องชดใช้ด้วยเนี่ยมันมีเคสตัวอย่างออกมาแล้วนะในกรณีของคุณเทวฤทธิ์เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องภาษีแต่ว่าอย่างเรื่องภาษีอากรเนี่ยเขามีระเบียบชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยลามไปถึงลูกเนี่ยลูกต้องจ่ายเด็ดมาเนี่ยคิดดูแต่ที่มันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะว่าจะกล้าทำไหมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคุณไม่ทำนะคุณจะเจอแบบคุณสุภา
1: ใช่ละเว้น
0: ใช่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
1: ค่ะ
0: วันนั้นเขาบอกนะที่ประดีกรมสรรพากรนะก็เนี่ยเพิ่งมาใหม่เนี่ยครม.เพิ่งจะมีมติเนี่ยคือก็ต้องเตรียมพร้อมเลยเนี่ยว่าเนี่ยคุณจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วเป็นเรื่องมันเผอิญเนี่ยเป็นเรื่องที่คนจับจ้องอยู่ด้วยไง
1: ใช่

0: แล้วเรื่องคือสรรพากรนะเรื่องภาษีนะมันจะเป็นอะไรที่มันคือทุกคน
1: sensitive
0: เออ
1: sensitive แล้วก
0: ็อย่าทำอะไรให้มันนั่นนะโอ้คนจะจี้ทันทีเพราะเอาเงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วเออมันคือมาหน้าที่ไงใช่แต่เนี้ยคนมันก็อดแบบแล้วขอเมาส์นี่เมื่อกี้ยังเมาส์กับน้องๆอยู่เลย
1: ค่ะ
0: งวดสุดท้ายเพิ่งจ่ายไปประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วรับไปจ่ายวันธรรมดามันต้องไม่จ่ายวันธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทำงานกันอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะก็นั่งคิดแล้วนะว่าเฮ้ยมันว่างพอดีไงช่วงแบบไปก็เที่ยงกว่า
1: พักเที่ยงใช่ไหม
0: มันอยู่ในช่วงติดช่วงพักเที่ยงระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงก็นั่งดูว่าเฮ้ยเขาจะทำงานไหมเนี่ยนะต้องทำสิเอออะไรเงี้ยก็คิดในใจ
1: สมัยนี้แล้ว
0: เออใช่
1: ไหมเวลาไปติดต่อทำบัตรประชาชนอะไรนะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในต่างจังหวัดอำเภ
1: อ
0: พวกเดี๋ยวนี้น้องสื่อเขาอยู่ต่างจังหวัดโอ้ยพี่เด้งเดี๋ยวนี้อำเภอเขายังแบบเที่ยงไม่ได้พักเที่ยงเลยเขาเปิดตลอดเขาบริการประชาชนตลอดแต่ขอโทษค่ะสรรพากรปิดค่ะกินข้าวสุดยอด
1: ม
0: ี
1: พักเที่ยงเหรอ
0: พักเที่ยงกินข้าวแล้วนะเขาก็ไปกินข้าวตรงนั้นแหละคือเขาก็ไม่ได้ไปแบบไปกินตามร้านกินอะไรคือเขาไปกินที่ทำงานแต่ขอโทษเธอไอ้คนที่รอก็รอดูเขากินข้าวไปก็แล้วกันเออ
1: พี่ดิ้ง
0: ร
1: อนั่งรอโอ้ยเกรงใจจังเลยอ่ะ
0: เอาเงินมาให้ด้วยนะ
1: เกรงใจจังเลยแบบรบกวนเวลากินข้าวเขาพี่เด้ง
0: ฉันจะเอาเงินมาให้คุณ
1: โอ
0: ้ยแบบสุดๆอ่ะเปลี่ยน
1: ยังพ
0: ัก
1: เที่ยงอยู่ยังพักเที่ยงอย
0: ู่ไม่แต่เปลี่ยนเถอะเพราะว่าคืออย่างน้อยมันเป็นหน่วยงานที่ต้องแบบบริการประชาชนเนาะค
1: ือ
0: เลิกได้แล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้อู๋ข้าราชการก็ต้องเยอะแยะเห็นนั่งกันอยู่เนี่ยเออสลับสับเปลี่ยนกันอ่ะคือคุณก็ทำงานกันนะสองคนสักสองคนก็ได้เออจะได้
1: เวียนเวียนกันหน่อยช่วงเวลาที่เนี่ยช่วงเสียภาษีก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่เออเป็นกรณีพิเศษเนาะแต่ว่าไปเดี๋ยวนี้เขาไม่พักที่กันแล้วนะเขาจะเวียนกันอ่ะคือคุณต้องทำงานมาเป็นหน่วยงานที่บริการประชาชนไม่ควรจะพักเที่ยงแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: คนอื่นเขาทำงานกันโอ้โหปวดไม่วางหางไม่เว้นยังจะมานั่งพักอีก
1: ใช่แล้วถ้าเป็นพนักงานผู้เสียภาษีนะคนที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานเนอะเขามีรายได้อย่างเงี้ยเขาจะไปตอนไหนได้ไม่งั้นเขาต้องลาไปเสียภาษีหรอเขาก็ต้องไปใช้ตอนเวลาเที่ยงเหมือนกันนี่แหละถูกไหม
0: เดี๋ยวเขาว่าก็ไม่อยากรอก็ไปจ่ายออนไลน์เอาสิยะก็ฉันจะจ่ายแบบเนี้ย
1: ไม่คือมันมีลำดับขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าคิดเอะอะอยากจะจ่ายทางออนไลน์หรือบัตรเครดิตก็จ่ายได้นะมันต้องแบบยังไงอ่ะคืออันนี้พูดถึงผ่อนอย่างผ่อนอย่างเงี้ยอย่างนงก็เลือก3งวดแต่นงเลือก3งวดในการใช้บัตรเครดิตเราก็ต้องบอกก่อนไงจู่ๆว่าเราไม่ได้ว่าจู่ๆ
0: จะใช้บัตรเครดิตเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากจะจ่ายอันนี้ไม่ได้เขาก็มีวิธีการของเขาอยู่ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้มั้ยใช้บัตรเครดิตอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอ่ะมันให้ผ่อนได้อีก
1: เราก็มียืดไปเลยพี่เด้งก็จะ
0: กลายทำไมเดี๋ยวนี้เด็กอะข้าวมันไก่หรืออะไรนะข้าน้ำ
1: ชานมไข่มุก
0: ชานมไข่มุกเขายังผ่อนกันเลย
1: บายนาวเพเลเตอร์
0: บุรดมเขาเนี่ย
1: แต่นั้นไม่ได้บัตรเครดิตนะเป็นวงเงินเป็นวงเงินสินเชื่อในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งซึ่ง
0: อ๋อหมายถึงว่าพวกเด็กๆที่เขาใช
1: ้
0: อะ
1: ใช่ที่เด็กๆเขาใช้เขาไม่ได้มีบัตรเครดิตนะไม่ได้เป็น
0: ไม่แต่งงมากอะว้าโหคือยอมไม่ผ่อนกันเลยเหรอคือตัวเงินมันแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: buy now pay later ไงพี่แดง
0: แล้วมันจะได้กำไรเท่าไหร่อ่ะคนที่ให้ผ่อน
1: อ้าวก็คำนวณดอกเบี้ยมาผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าคุณเห็นอย่างชานมไข่มุกเดี๋ยวก่อนขอเปิดรูปเพราะว่า
0: เท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันว่า
1: ชูตารางมาให้ดูเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่แดงยังไม่เคยใช้ใช่ไหมจ๊ะพี่แดงลองเข้าไปดูนะในแอปแพลตฟอร์มออนไลน์นะคือเดี๋ยวก่อนขอดูรูปก่
0: อ
1: นคือมันเป็นแบบ buy now pay later ที่ว่าเนี้ยคือแค่ใส่ข้อมูลแล้วก็เขาก็ใช้อนุมัติอะไรมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ อย่างวันนั้นคุยกับนักศึกษาฝึกงานเขาบอกว่าอ๋อผมสมัครมาครั้งแรกเลยเขาได้วงเงิน 5,000 เลยนะ
0: อ๋อ
1: โดยที่เขาไม่ต้องมีเอกสารอะไรใดมีบัตรประชาชนน่ะแล้วแอปมันก็กรองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ไอ้วงเงิน 5,000 เนี่ยในการซื้อสินค้าผ่านในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยซึ่งบางแพลตฟอร์มตอนนี้มันมีฟู้ดด้วยไงพี่เด้งฟู้ดเนี่ยแหละที่เป็นที่มาของชาน
0: ม
1: เป็นที่

0: มาของข้าวมันไก่อะไรทั้งหลายแหละแล้วในเนี้ยมันจะให้เราแบ่งงวดได
1: ้
0: พอแบ่งงวดได้ก็คือหมายความว่ายอดชานม106บาทแก้วนึงอย่างเงี้ย3งวด3งวดก็หาร3งวดก็ตกงวดละ30
1: กว่าบาท
0: 30กว่าบาทเออแต่ว่า1งวดแรกถ้าเกิดจ่ายเต็มเลยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็น3งวดมันก็เฉลี่ยหลักเท่าไหร่เองหลักไม่ถึง5บาทเพิ่มขึ้นมางวดไม่ถึง5บาทแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยที่คำนวณ
1: อ
0: ่ะมันถึงเปิดรูปไม่เจอนะเอาแบบคร่าวๆกันนะคะประมาณ 16-19% ต่อปีถ้าคิดว่ามันคิดดอกเบี้ยแค่ไหนอ่ะเออแต่มันดูน้อยเพราะว่ายอดมันแค่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
1: แต่มันก็เก็บเลือกแต่สมน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นเยอะไปนะแต่ว่าอยู่ดีทำไมก็นึกให้มาบวกให้วงเงินมา 5,000 เนี่ยแล้วก็จะได้อะไร
0: ก็นี่เขาได้ดอกเบี้ยไง
1: อ
0: ๋
1: อได้จากดอกเบี้ย
0: ได้ดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้จำกำหนดด้วยว่าจะซื้อเฉพาะได้สินค้านี้นี้นี้นี้อะไรเงี้ยเออซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกดูแล้วกังวลเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะ
1: ฟ
0: ูมฟักนิสัยการ
1: เป็นนี่เป็นสิน
0: ใช้โดยที่ตัวเองยังไม่มีเป็นการใช้เงินในอนาคตแล้วมันง่ายใช่มันหลักร้อยอ่ะพี่เด้งเออก็กินมาก่อนข้าวมันไก่ผู้ว่าบอกว่าข้าวมันไก่แบบผ่อน3เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอิ่มไปตั้งแต่แบบย่อยสลายไปตั้งแต่อะไรอย่างนี้ไงเออแต่ว่าในด้านนึงอ่ะคืออย่างเด็กที่คุยกันเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามจ่ายให้ตรงไม่โดนดอกเบี้ยเพียงแค่ว่านะตอนเนี้ยเขาจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขายังไม่
1: ม
0: ีแต่เดือนหน้าปุ๊บแม่ให้ตังมาหรือเขาทำงานได้อะไรอ
1: ่
0: ะเขาก็ไม่ได้แบ่งผ่อนเขาก็จ่ายงวดเดียวนั่นแหละทั้งหมดไปซึ่งทั้งงวดเดียวทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเลยไงจ่ายอีกเดือนนึงอ่ะมันไม่โดนดอกเบี้ยอย่างนั้น
1: นี่นี่คุณปฏิมาบอกว่าต้องมาดูศูนย์ราชการที่เซ็นทรัลมหาชัย
0: ค่ะ
1: ห้างเปิด11โมงเจ้าหน้าที่พักเที่ยงกลับมาทำงานบ่ายครึ่งคนมากมายก็รอไปสิรอไปเย็น
0: ๆชิว
1: เออก็วันนั้นคุณระดมยังหลับเลยอ่ะหลับรอหลับจนแบบต้องสะดุ้งอ่ะว่าเฮ้ยเขาเรียกยังหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คุณพี่ทานข้าวอ่ะคุณน้องนอนหลับอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ย
1: เนี่ยอธิบายไหนๆน้องโนพูดถึงเรื่องนี้นะต
0: ้
1: องพูดเรื่องดราม่าหน่อยเรื่องดราม่าไม่ได้เลยนะเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นประเด็นเหลือเกิน
0: ก็มันก็ทัชใจอ่ะพอจะว่าไปอ่ะพี่เด้งเพราะว่าโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะอย่าว่ากันนะคือในโลกโซเชียลมันแรงกว่านี้เยอะมากเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นนี่มันโครงการตัดแม่ตัดลูก
1: คือถ้าเกิดพ่อแม่ไปอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยจะตัดขาดลูกไปเลยนะ
0: ต้องเลือกไงคุณต้องเลือกบางคนก็ใช้คำว่าอันนี้ขอโทษจริงๆนะคะแค่รายงานให้ฟังว่าเขามองยังไงเพราะมันเดือดมากในโซเชียลบางคนโอ้โหนี่โครงการอะไรนี่มันโครงการทรพีพลัส
1: อ
0: ันนี้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันเดือดแต่ก็คือหลายคนคงตามแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เขาปรับเกณฑ์แล้วก็มีหลายๆเกณฑ์ซึ่งก็เอ๊ะแต่เอ๊ะที่สุดก็คือเรื่องของการที่บอกว่าถ้าพ่อแม่คนไหนลูกนำชื่อของท่านไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งมันลดได้ 30,000 บาทก็จะไม
1: ่เยอะเนาะ
0: ก็เลี้ยงแม่คนนึง 30,000 ปีนึงพี่เด้งก็หารเดือนนึงก็ไม่ก็ 3,000 เท่าไหร่เองใช่ไหมแต่เขาก็หักลดหย่อน 30,000 บาทอย่างส่วนตัวพี่เด้งกับนงเนี้ยหรือว่าใครทั่วไป
1: กับลูกเนี่ยอันไหนหักลดหย่อนได้เยอะกว่ากันอ่ะ
0: หมายถึงอะไร
1: เพราะว่าจะมีลูกอ่ะอย่าง
0: นี้อ๋อ 30,000 เหมือนกัน
1: อ๋อเหมือนกัน
0: สามหมื่นเหมือนกันแล้วตัวเราเองอ่ะ 60,000 ซึ่ง 60,000 เป็นชาติแล้วนะค่ะพี่เด้งค่ะใช่ไหมเวลาเราคำนวณว่าสมมติรายได้ปีหนึ่งของเรา 500,000 ปีทั้งปี 500,000 อ่ะเรามีค่าลดหย่อนค่าส่วนตัว 60,000 ค่าดูบุตร 30,000 มั้ง 30,000 หรือ 60,000 ลูกคุณพ่อคุณแม่คนละ 30,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาแบบเป็นช่วงนาตาปีไม่ว่าจะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรยังไงใดๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเวลาแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเขาเอา2เรื่องมาผูกกันในการจัดสรรสวัสดิการให้กับคนที่ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะต้องจนจริงๆอ่ะท่านใช้คำว่า
1: คือเหมือน
0: คนจนจริง
1: ๆคือเหมือนลูกนะดูแลพ่อแม่แล้วคือคุณก็มีการดูแลแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมาให้ได้รับการดูแลจากหลักอีกัน

0: นี่คือเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังอธิบายบอกว่าแสดงคุณต้องเลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลไงเออซึ่งเอาสองเรื่องมาบวกกันไงคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลูกดูแลพ่อแม่เนี่ยคือก็ดูแลอยู่แล้วนะพี่เด้งไม่ได้ดูแลเป็นเหมือนพนักงานนี่อ้าวโอนให้คืออาจจะมีแต่มันก็ได้หลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาถึงจุดที่ว่าก็ต้องเลือกต้องเลือกเพราะว่าเหตุผลว่าอยากจะให้คนจริงๆคนจนจริงๆไม่ใช่คนอยากจนให้คนยากจนแ ค่ใช้คำว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าบอกก็ดีแล้วเพราะว่าลูกบางคนเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ดูแลพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่รัฐบาลก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ได้นะถ้าเกิดลูกเป็นแบบนั้นไปอุทธรณ์ได้มันเลยบานปลายไงว่าเหมือนกับไปหาเรื่องให้ลูกตัวเองว่า
1: คุณว่าลนแหละที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยประเด็นเนี้ย
0: ก็ใช้คำนี้อย่างที่น้องบอกค่ะเพราะฉะนั้นคือถามว่าคือไม่เห็นด้วยกันคือทำไมเอาสองเรื่องมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่าทีของ
1: คุณรัฐวรน
0: ท์ข้าราชการกับในการมองประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยว่าอ๋อเขามองประชาชนผู้เสียภาษีเป็นแบบนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแคชคาวอ่ะคือเห็นว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่มนี้เดอะแบกเนี่ยจะโดนตลอดเวลาไม่ว่าจะหารายได้เข้ารัฐกลุ่มนี้ก็จะโดนหรือว่าจะตัดค่าลดหย่อนกลุ่มนี้จะโดนก่อน
1: เชื่อมาเนี่ยคอยดูนะพอถึงที่สุดแล้วนะเขาก็ต้องยอมเพราะว่าไปอ่ะคือคุณจะให้เงินแบบดูแลในเมื่อประชาชนเขาร้องกัน
0: อ
1: ่ะคนส่วนใหญ่เขาร้องกันก็มันก็แค่เคสเดียวมิ่นจะอะไรนักหนาเลย
0: แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้ค่อนข้างจะยืนแข็งนะพี่เด้ง
1: ว่าไม่ยอม
0: ว่าไม่ยอมคือยังไงก็ต้องเอาแบบนี้คือต้องเลือก
1: เดี๋ยวคอยดูดิ
0: แต่ว่า
1: การเมืองอ่ะยังไงก็พอข้าราชการเนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามการเมืองเดี๋ยวคอยดูดิการเมืองก็ต้องยอม
0: แต่ท่านนายกยังไม่พูดใช่ไหมเรื่องนี้ท่านนายก
1: ยังไม่
0: นายกแค่พูดตอนนั้นดราม่ายังไม่แรง
1: ส่วนใหญ่ก็คุณเอกนิติจะพูดแต่ว่าก็จะพูดไปในทางแบบคือยังไม่ยอมอ่ะ
0: ใช่
1: คือเหมือนว่าก็ต้องดูละเอียดเพื่อไม่ให้แบบมีคนมาสมสิทธิ์ความเป็นคนจนนะ
0: ใช่แต่ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าแต่ถามว่ามันจะกระทบคนมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาคงไปแบบเอาตัวเลขมาโชว์กันอย่าลืมว่ากลุ่มคนที่อยู่ในฐานภาษีคือยื่นเอกสารภาษีแต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยก็มีเยอะนะพี่เด้งคือคนที่อยู่ในฐานภาษีประมาณ10ล้านคนเนี่ยไอ้คนที่เสียจริงๆเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง5ล้านเองนะส่วนอีก5ล้านอีกสักครึ่งนึงเนี่ยยื่นแต่ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยคือคนที่ไม่น่าจะกระทบคือพ่อแม่ไม่น่าจะกระทบคือคุณก็ดูเดี๋ยวว่าถ้าคืออยู่ในกลุ่มเกณฑ
1: ์เช็คของ
0: ตัวเองว่าถ้าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วรายได้ไม่ได้สูงอะไรมากก็ให้คุณแม่คุณพ่อซึ่งไม่ได้มีรายได้หรอกพ่ออายุมากแล้วก็ให้ท่านอยู่ในบัตรสวัสดิการคนจนไปแต่คนที่น่าจะกระทบเลยก็คือกลุ่มคาบเกี่ยวเส้นน่ะพี่แดงคาบเกี่ยวเส้นว่าถ้าหากลดหย่อนปุ๊บอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงหรือถ้าหมายถึงถ้าหักลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีก็คือประหยัดภาษีไปแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะกระเด้งไปอีกขั้นบันไดนึงเลยอย่างเงี้ยจากเสีย 10% เป็นเสีย 15% อะไรเงี้ยกลุ่มตรงเนี้ยซึ่งน้องก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ยก็ต้องประเมินกันดีแต่จริงๆแล้วคือถามว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยที่ได้กันอยู่อ่ะก็คือเป็นเงินนะเป็นเงินที่ให้เข้าบัตรคนจนเนี่ยเดือนละ300มั้งถ้าเทนงจำไม่ผิดนะแต่ก็จะมีค่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเพิ่มให้ไม่เพิ่มให้รอบนี
1: ้ในงานเพิ่ม
0: รอบนี้เพิ่มให้แต่ว่าต่อไปพอจบไอโครงการไทยช่วยไทยทั้งหมดซึ่งในนั้นมันรวมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเฮ้ยมันต้องไม่ใช่พันนะเพราะไม่งั้นยังงบประมาณมันจะหลังแอนมากเขาแค่แจกเดือนละ300เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยนะที่ผ่านมา300บวกค่ารถค่าเดินทางอีกประมาณ700ประมาณนี้แล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยก็ประมาณเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะก็7-8,000ไอ้7-8,000แค่นั้นเองปีนึงก็เนี่ย7-8,000อะไรเงี้ย
1: ก็ประมาณ1,000นึงอ
0: ่ะคือกำลังจะบอกว่ากลุ่มที่คุณอยู่คาบเกี่ยวอ่ะว่าจะอยู่เส้นภาษีเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูว่า จะยอมให้คุณแม่อยู่ในโครงการบัตรไหมหรือว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแล้วก
1: ็
0: มองว่าลูกกระดิ่งยังเราก็ดูแลแม่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเราก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปก็ได้อะไรแบบนี้คืออันนี้พูดในเชิงที่ว่าถ้าใดๆแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเขาจะเดินหน้าใช้เกณฑ์นี้จริงๆอะไรเงี้ยส่วนไอ้กลุ่มคนที่เสียภาษีแบบในเรทสูงๆอ่ะ 15% 20% น่ะยังไงก็คือคงจะต้องเลือกในการนำมาหักแหละใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าอันนี้ถ้าคลิปคร่าวๆนะพี่เด้งถ้าเกิดเสียภาษี 20% หมายความว่าประหยัดเอามาหักลดหย่อน 30,000 ประหยัดภาษีได้ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกลุ่มนั้นเอ๊ะถ้าเป็นกลุ่มนั้นน่ะคือก็คงจะดูแลแม่ดูแลพ่อได้มากกว่าที่จะให้อยู่ในบัตร
1: ต้องได้รับบ
0: ั
1: ตร
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ก็ดูตามเกณฑ์ของลูกแหละ
0: อันนี้ในเชิงที่ว่ายังไงถ้าเขาจะเดินหน้าแต่ว่าประเด็นดราม่าก็คือว่าทำไมต้องเอา2เรื่องนี้มาผูกกันฮะทำให้มันเกิดเป็นปัญหาว่าเพราะว่าคนคนนึงทำงานเราเสียภาษีใช่แต่ว่าอีกคนนึงรับดูแลในฐานะที่เป็นบัตรสวัสดิการคือเขายากไร้ซึ่งเขาอายุมากแล้วแล้วก็ยากไร้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมองกันไปเลยก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเราอย่างเงี้ย
1: คือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล
0: คุณไม่สามารถทำให้ประเทศมันเฟื่องฟูหรือว่าคือกระจายความรายได้ได้จนทำให้เขาดูแลตัวเองยามแก่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลเขาพอดิบอย่างพอเหมาะพอควรในช่วงบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะดันผักไปให้กับคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ว่าโอ้โหเขาดูแลตัวเองคนเดียวเขาอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ากันเท่านี้ก่อนต้องพักละ
0: โอเค
1: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากรายชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกัน

0: ันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ันดังทุกเพลง
1: ใช่มันจะเป็นซะอย่างนั้น
0: เห็นไหมท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังแน่นอนไม่เคยฟังอ่ะหรือว่าฟังก็นุ่นรุ่นเก่าๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ขอมาอีกขอมาอีกนะครับวันนี้แฟนเพลงขอมานะครับ
1: ค่ะ
0: คนจัดเพลงก็เยี่ยมเลยโอ้โหหาได้ยังไงเนี่ยเพลงพวกนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วก็ต้องเป็นแบบเพลงที่แบบว่าแฟนเพลงต้องการฟัง
0: ใช่
1: นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงนักร้องหน่อยไปร่วมงานนะคะ
0: วันที่
1: 11
0: ก็เลย
1: วันที่11ก็เริ่มต้นจากน้องจ๊ะนงพนีย กวงไปเลยปีนี้นะคะแล้วก
0: ็แต่ว่าขึ้นกี่โมงนี้เรายังไม่ใช่เราเรียงตาม
1: น้องจ๊ะตอนนี้ยังไม่แจ้งเวลามา
0: แ
1: ต่ปกติจะอยู่ประมาณทักทุ่มสองทุ่ม
0: ให้รู้ว่ามีใครบ้าง
1: ใช่ใช่ค่ะมีน้องจ๊ะนงพนีแล้วก็มีพี่แอดจะบอกพี่แอดพี่อุ้มสุรชาติค่ะ พี่อุ้มสุรชาติน้องจอยบียอนแล้วก็สุขสันต์วันสว่างมีพี่เล็กอินทรีน้องนัทมาริสาสุดาศรีลำดวนแล้วก็มีพ่อชัยชนะบุญโชตนะ
0: แข็งแรงอยู่มั้ย
1: เป็นนภาโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเป็นนภามุกดามาศอาสนชัยเมฆวิเชียนแล้วก็มีใครมันไม้ทองคำก็คือน้องพงพันธ์กับน้องจักรพันธ์แล้วก็มีแตงโมพัชรามีสีภัยไทยแท้มีน้องนุ้ยสุวินาอาสยามไปนะคะวันที่11ส่วนวันที่12ก็จะเป็นน้องไก
0: ่
1: น้องตรีชัยนรงค์แล้วก็มีน้องเจนนุ่นบงอันนี้ซุปเปอร์วาเลนไทน์มีน้องแนนซี่ท็อปไลน์แล้วก็มียานิท็อปไลน์น้องเล็กหนูเล็กท็อปไลน์มีน้องป๊อปปี้น้องป๊อปปี้
0: ท็อปไลน์ทั้งเช็ดทั้งเซ็ตเลย
1: น่าจะไปทั้งเซ็ตค่ะไปทั้งเซ็ตค่ะแล้วก็มีน้องป๊อปปี้ปัตยรักษ์นี่แล้วก็มีน้องยุวดีอันนี้คนดังใน TikTok นะคะนักร้องทำสวนมีเออภิรักษ์ในกลุ่มของนักร้องที่แบบมีชื่อแล้วไม่มีชื่อนะคะที่แบบว่าแจ้งกันไปนี่น้องปิ่นน้องวันวลียิ่งรักสลักใจน้องก้องชินโนไทยจิรพันธ์วีรพงษ์นี่ก็ไปแล้วก็เปียกนารายทอง
0: นี่วันที่12ใช่ไหม
1: 12ค่ะ okay. มีอะตอม แล้วก็มีน้องอมสิริเดชนะคะที่จะไปส่วนวันที่13เนี่ยเป็นวันหลักก็จะมีสลักจิตจันจวงก็ไม่ใช่จันจวงสลักจิตดวงใจนะที่ไปแล้วก็จะมีพี่ไก่สอนนะฮะพี่ไก่สอน
0: ปีนี้ร้องเพลง
1: ร้องใช่ไหม
0: จ้ะ
1: เอาให้คุ้มค่าตัวหน่อยเสียงล่มนะล่มจะประจาน
0: เออนะซองมาดี
1: แล้วแล้วก็มีน้องเพชรแล้วก็มีลำไยน้องลำไยแล้วก็จะมีพี่ส้มเฉงอาจารย์โอเล่ไปจะไปเวทีกีตาร์ร้องเพลงเขาบอกไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าอยากไปร้องเพลงดีกีตาร์สักหน่อยบอกได้เลยอาจารย์แล้วก็มีพี่ต้อมศิริลุกสว่างมีน้องใบเฟิร์นสุธิยาแล้วก็มีพี่จ่อยไม้ทองคำจอมขวัญกัลยามีเอณพัศรอันนี้ก็เป็นดีเจเก่าของเราที่อยู่ขึ้น
0: นี้น
1: ะฮะแล้วก็น้องสปายโกลเด้นซอง
0: นะ
1: ฮะแล้วก็จะมีนักร้องของยังไม่รู้หน้างานนะอันนี้คือวันที่13
0: ประมาณคร่าวๆ
1: ประมาณคร่าว
0: ๆแต่ว่าเยอะแน่นอน13นี่เอส
1: แน่นอนค่ะแล้วก็วันที่14กลุ่มแกมมี่ก็จะมีน้องเปาวลีน้องการทัศนะลำยองหนองหินหาว
0: อ
1: ิดอิสระพงศ
0: ์
1: มาตีในคันทรีเอ็มโบในคันทรีกิมกลอยไทดอนมิสิก
0: กิมกลอย
1: แล้วก็น้องอาจริงจริงไทดอนมิสิกเบิร์ดเดย์ไทดอนมิสิกแล้วก็มีน้องแป้งร่ำนะครับซิวานนารีและน้องมิ้วออนเนี่ยจะเรียกยากมากเลยเขาเปลี่ยนชื่อกันอ่ะยุคนี้มันเรียกออนนภัทรนะออนนภัทรยานะฮะแล้วก็น้องโบนัสพัทราน้องเอปวีน้องพลอยโกลเด้นซองแล้วก็มีว่าน้องหญิงทิติการบนสิทธิ์คำสร้อยจิ้งหรีดขาววงเทวันแมงปอชนทิชาเนื้อแมงปอที่เพิ่งทำหน้าใหม่แต่เริ่มกันไปงานนี้แหละตอนนี้อัพหน้าอยู่นะแล้วก็มีน้องเจเจแฟนน้องหนิงอดีตแฟนอดีตภรรยาน้องหนิงที่เสียชีวิตไปตลกอะค่ะเจวิวชัดแล้วมีน้องอาร์ตพงศกรน้องปอยนวาวันแล้วก็มีน้องตั้มหนิงแล้วก็มีพี่ยิ่งยงยอดวงงาม
0: 14
1: ค่ะและกลุ่มของของไฮทองคำวันที่14เหมือนกัน
0: เยอะกันเลย
1: น้องอุ้ยย
0: ุ
1: ก
0: ิสองแผ่นแล้วเนี
1: ่ยยุกิไฮทองคำน้องกระต่ายพันธิพาน้องพราวไฮทองคำน้องไอ้น้องป็อกซีดน้องต้าน้องยูฟ่าน้องพอลล่าน้ำเพชรน้องบิวน้องบอล
0: นี่ก็คือไฮทองคำท
1: ั้งหมด
0: 14ยกค่ายไปเลย
1: ค่ะแล้วก็วันที่15นี่ก็อ๋อบอกอ่านกันแบบตาลวกอะค่ะ15ก็จะเป็นพี่ทศพล
0: ครับ
1: นะฮะน้องผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: นายก
1: นายกทศพลน้องผักบุ้งนะฮะแล้วก็มีคุณไทยรัฐอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกนักแหล
0: ่
1: นักแหล่

0: แล้วก็จะมีพี่ดำรงวงทองน้ำพึ่งสัมพันธ์สายันไรไทยน้องอาร์ตดนชัยเอ็มธนวัฒน์แล้วก็จันทาธีรวรรณลูกเจี๊ยบทัศนีแล้วก็มีพี่ธันทิพย์สาวรศิริแมนพิมานรำแล้วก็ยิปซีศรีสาครนะในกลุ่มเนี้ยคร่าวๆส่วนวันที่16ก็จะเป็นน้องไรอันน้องลีโอลีโออาทิพย์แก้มใสแล้วก็ดาวมยุรี
1: ร
0: ุจรีศิ
1: ริ
0: ราชาพี่นกวนิดาน้องบุ๋มชยชาสนสนมนสวรรค
1: ์
0: แม่น้ำอ้อยพุ่มมันอ้อยพรวิ
1: เช
0: ีย
1: น
0: อดุสิตดุริยศักดิ์ออนอรดีวีจิ
1: รา
0: พรเชนกัตพงศ
1: ์
0: ชุติมาหลานย่าโมเบียสุปีดาแล้วก็มีพี่ออดโฟเอสปิดท้ายกับรวงของค
1: น
0: ว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 16ส่วนวันที่17ก็จะมีคุณรุ่งสุริยาดึงชัยสายสุพรรณพรชัยวรรณศรีแล้วก็มีพึ่งหวานมิวสิกน้องขิมเบญญาเรย์ไลไลสดปูชุลีพรออฟธนากรแล้วก็มีบีเทนคุณต้นหอมดอกแคทับลายท็อปพลพัฒน์ต้องนัทนนท์แล้วก็มีอารนอก็คือนักร้องที่ดังใน TikTok ที่คัฟเวอร์เพลงกระแส
1: ครับครับ
0: แล้วมีพลอยสวยไม้ทองคำมีแก้วฟ้าสหเพชรแล้วก็วันที่18จะไปชุดของกลุ่มชุมทางตาทองก็มีพี่นกบริพันธ์น้องปุ๋ยพุ่งชีวาแล้วก็มีน้องดาด้ามินลี
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นปอเช
1: ่ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีเอกชัชวาลมีลูกปัดมีเกษมคมสันมีคุณตาเมืองใหม่หมูแหม่มเมษณีมีโฟมมอนมีอาจารย์ธนิตแล้วก็มีน้องยุอีย ุอีชิงช้าสวรรค
1: ์
0: ที่ล่าสุดที่เพิ่งประกวดเพราะว่ายุอีกับอ่ะปอเช่เนี่ยเป็นพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แล้วน้องไมมิ้นโฟเอสทองโฟเอสแล้วมีน้องป่านปันชีวา
1: ครับ
0: น้องไข่มุกน้องจันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันที่19ก็จะมีแบบแจ้งมามีดวงจันทร์ส่วนนี
1: ครับ
0: มุกเมทินี
1: ครับ
0: น้องฟ้าขวัญนคร
1: ครับ
0: น้องแดเนียลดูวา
1: ครับ
0: เนยณัฐธิดา
1: ครับ
0: ชิงช้าสวรรค
1: ์
0: อันนี้ก็แบบคร่าวๆไว้ก่อน
1: แล้วก็แต่ละนักร้องแต่ละท่านแต่ละคนที่ ที่ต้องออกพูดมาเนี่ยที่พี่ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าแฟนคลับเขามี
0: เขา
1: จะร
0: ู้
1: จักของเขา
0: ใช่
1: ครับเราก็จะรู้จักแต่รุ่นเก่าๆรุ่นกลางๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย
0: ่
1: างเงี้ยแต่ว่าทุกคนมีแฟนคลับแน่นอนแล้วก็ทุกคนรู้ว่าคนนี้ดังเพลงนี้คนนี้ดังจากทางนี้ทางนี้เพราะฉะนั้นแน่นเอียดแน่นอน11 ถึง 19 จัดเต็มๆเลย
0: ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าใครเป็นแฟนคลับใครก็ไปเที่ยวบางทีอาจจะแบบเบื่อที่จะดูนักร้องดึกเกินไปหรือว่าอุ้ยมาช้าไหมไปเดินเที่ยวในงานก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะในงานเนี่ยต้องบอกว่าร้านค้าเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะเดินไม
1: ่ของเขิงเพียบดังๆร้านดังๆทั้งนั้น
0: ร้านดังๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเดินไม่ทั่วงาน
1: โอ้โหขออย่าให้มีฝนตกเลยตก
0: ค่ะ
1: ตกหลังจากที่เลิกแล้วค่อยตกสักชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก
0: ็
1: วันใหม่ก็ตกประมาณนี้2-3ตกไป
0: ตกไปก็ขอให้ได้ตก
1: ใช
0: ่ก่อนที่จะฟ้าสาง
1: ใช่
0: แต่ให้แบบช่วงดึกๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกทุกวันเนี่ยโอ้โหร้านค้าน่าสงสาร
1: น่าสงสาร
0: น่าสงสารนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นมหกรรมงานของพี่พึ่งประจำปีซึ่งเหมือนพี่พึ่งเองก็ช่วยคนที่อยู่นะฮะ
1: ให้
0: มีการทำมากินค้าขายได้เพราะว่างานของพี่พึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าได้ทำงาน
1: ใช่
0: มันเป็น
1: ช่วยคนเยอะมากเห็นไหม
0: ค่ะ
1: มีชีวิตอยู่ก็ช่วยคนเยอะ
0: ค่ะ
1: จากไปแล้วก็ช่วยคนอีกเยอะเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะช่วยบริการแบบนี้ตลอดไป
0: ค่ะตราบใดที่ทุกคนยังรักและศรัทธา
1: ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะ
0: ค่ะใช่งานยิ่งใหญ่กว่าต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยยังไม่เห็นมีคนไหนที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดน
1: ี้
0: อันนี้มันเป็นการรำลึกของพี่พึ่งนี่แบบ9 วันซึ่งแบบมันเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่ใช่ว่าวันนี้มีคนพรุ่งนี้ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือมีคนทุกวัน
1: ม
0: ีคนทุกวันยิ่งวันที่13เนี่ยเป็นวันครบรอบกับพี่พึ่งเนี่ยคนเยอะคนเยอะคนไปทำบุญแล้ววันที่13
1: ตั้งแต่เช้าใช่ไหม
0: วันที่13
1: เน
0: ี่ย
1: เช้าเนาะ
0: ทางวัดทัพกระดานเลี้ยงเพลเล
1: ี้
0: ยงพระเพลตอนเช้าก่
1: อ
0: นแล้วก็จะมีพวกกลุ่มของคณะกรรมการก็แจกทุนการศึกษาเด็กๆด้วยแต่ละโรงเรียนนะคะทุกปีแล้วก็ข้าวของพี่พึ่งเนี่ยซึ่งแบบว่าคนที่เอาไปแก้บนเนาะไปแก้บนเอาไปไหว้จะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นเสื้อผ้าคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงนะที่เป็นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาออกมาประมูลของวันนั้น

0: แต่วันที่11
1: เอาเงินเข้าวัด
0: เอาเงินเข้าวัดค่ะรายได้ก็เข้าวัดทุกอย่างเข้าวัดหมดเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะ
1: นักร้องแต่ละกลุ่มมาดูที่น้ำมูกน้ำเอกอะไรเลยนักร้องแต่ละท่านเนี่ยมาด้วยใจ
0: มาด้วยใจค่ะทุกคนไปฟรี
1: ทุกคนแบบค่าตัวกันแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: อุตส่าห์ยอมเสียสละเวลามางานช่วยพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับงานล้ำลึก
0: ก็ถึงได้บอกว่าน้ำใจตรงนี้เราต้องขอบคุณศิลปินจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งบางคนก็บอกโอ๊ยมีรายได้มันก็เหมือนกับเป็นการทำบุญช่วยวัดนะคะคือวัดเนี่ยใน1ปีเนี่ยก็เหมือนกับเราบูรณะวัดไป
1: ครับ
0: นะคะบางคนอาจจะวัดอื่นก็ได้แต่วัดอื่นไม่ได้จัดงานพุ่มพวงอะค่ะที่นี่ก็จัดงานพี่พึ่งมาแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นงานยิ่งใหญ่ซึ่งเราก็ร่วมกันทำบุญนะคะถ้าเราคิดลบมันก็ลบอะถ้าเราคิดบวกก็คือแบบเราก็จะยิ้ม
1: ใช่
0: แต่ตอนเนี้ย
1: องค์จะ
0: องค์จะยิ้มไม่ออกจะบวกองค์จะบวก
1: เฮ้ยใจเย็นใจเย็นหลบใจเย็น
0: กับทุกอย่างถึงได้บอกว่าเราต้องไปเจอกันหน้างานต้องแก้ไขเหตุการณ์หน้างานทุกอย่างถึงได้บอกว่าปีนึงไม่อยากดราม่าอะไรกับใครเลยมันเหนื่อย
1: มันเหนื่อย
0: จริงบางทีเราพูดได้แล้วก็พูดบางทีเราพูดไม่ได้แล้วก็แบบน้ำท่วมปากที่เขาบอกโอ๊ย
1: จะให้กำลังใจการทำงานมีแน่นอนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
0: มันไม่ถูกใจใครหรอก
1: ต่อให้วางแผนกันยังดีปรึกษากันยังดีประชุมกันยังดีพอหน้างานเนี่ยมันต้องอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นก็ไปแก้ไขกันหน้างานเอา
0: ถูกต้องค่ะทุกอย่างต้องบอกว่าร่วมส่งกำลังใจให้กันและกันดีกว่านะคะฟังเพลง
1: สักชุดครับสุด
0: สักชุด

0: 3เพลงรวดรวดอานิจาทิงเจออันนี้ฟังบ่อยอยู่กันนะอานิจาทิงเจอนักร้องประกวดก็เอาไปร้องคอยรักที่สถานีแล้วก็เหมือนคนครึ่งใจเนี่ยไม่ค่อยได้ฟัง
1: ค่ะ
0: เพราะนะเนี่ย
1: เพลงเพราะๆเท่านั้นก็อย่างที่บอก
0: เหม
1: ือ
0: นคนครึ่งใจคุยกัน
1: วันนี้ได้ฟังเพลงถือว่าเยอะนะ
0: เยอะมาก
1: เยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะเป็นงานรำลึกซึ่งแบบได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะเพื่อเป็นการคิดถึงพี่พึ่ง
0: ครับ
1: คิดถึงเสียงเพลงของพี่พึ่งซึ่งถามว่านักร้องแบบนี้ไม่มีใครแทนที่ได้ไม่มีใครเทียบพี่พึ่งได้เราไม่ได้อวยพี่สาวนะแต่ว่าเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งแบบเป็นต้นฉบับและต้นแบบของเพลงจริงๆ
0: นักร้องเสียงดีเยอะแยะคนสวยๆเยอะแย
1: ะ
0: แต่ว่าบุญบารมีจะได้พูดเนาะไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่จุดนี้นักร้องเขาเก่งๆแต่ว่ามันต้องประสบสะสมอะไรมาหลายๆอย่างมาถึงมาจุดนี้ได
1: ้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอย่างเอาเพลงพี่พึ่งไปร้องเนี่ยแม้กระทั่งรายการประกวดเหมือนกันคือต้นฉบับเป็นของพี่พึ่งแต่บางคนร้องแบบเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเก่งนะเด็กประกวดอ่ะ
0: ใช่
1: แต่บางทีร้องเหนือกว่าต้นฉบับ
0: คือสไตล์ของเขา
1: เป็นสไตล์
0: ก็คือว่าเพลงต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ค่ายแล้วไง
1: ใช่
0: เนื้อเพลงทำนองเขาไปทำใหม่อะไรค่ายเคยหมดอ่ะ
1: อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการที่ไปทำดนตรีใหม่แต่ว่าหมายถึงว่าการร้องเอื้อนเกินต้นฉบับเอื้อนแบบใส่เยอะเกินไปมันดูไม่เพราะ
0: อันนี้เป็นแบบลูกทุ่งใช่ไหมไม
1: ่
0: ใช
1: ่ลูกทุ่งค่ะ
0: นักร้องบางคน
1: บางคนเด็กบางคนซึ่งแบบเอาไปร้องแบบมันฟังดูแล้วมันลก
0: ก็นั่นแหละ
1: มันเป็นเทคนิคของเขา
0: เป็นเทคนิค
1: ในการร้อง
0: ประมาณนี้แหละ
1: ซึ่งคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนเพลงของพี่พึ่งจริงๆอ่ะเขาก็จะบอกว่าร้องเยอะเกินไปใส่ลูกเล่นเยอะเกินไปมันดูไม่เพราะเราก็ได้แต่บอกว่ามันเป็นเทคนิคค่ะบางคนเขาก็มาถามมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมันเป็นเทคนิคของเด็ก
0: เจนใหม่
1: นะคะก็คือเขาก็ยังรักความเป็นพุ่มพวงอ่ะคือต้องบอกว่าแฟนเพลงของพี่พึ่งเนี่ยก็ยังรักต้นฉบับความเป็นพุ่มพวงของพี่พึ่งไว
0: ้ครูเพลงไงครูสอนร้องเพลงก็จะสอนไงเออเพลงพุ่มพวงอย่างนี้เราจะร้องเหมือนไม่พึ่งนะเราต้องเอาสไตล์ของเราใช่ไหม
1: ใช่
0: จะพูดอย่างเงี้ยเราร้องได้แล้วก็ต้องร้องในสไตล์ของเราเองเนี่ยก็เลยมันคือใส่เต็มที่
1: ก็เลยใส่เต็มที่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวสตริงหรือแนวแบบ
0: ก็อีกแบบเลย
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือแบบแนวคัฟเวอร์สนุกอะไรก็จะไปอีกสไตล์นึงแต่ถ้าเป็นเพลงหวานเนี่ยคนที่เป็นแฟนเพลงของพี่พึ่งจริงๆเขาจะจับล่องทางได
0: ้ยากนะ
1: ยาก
0: โอ้เพลงหวานเพลงลูกทุ่งจริงๆเนี่ยยากมากนะ
1: คือ

0: ต้องเข้าใจว่าเพลงพี่พึ่งไม่ได้ร้องง่าย
1: ๆใช่
0: ดูเหมือนร้องง่ายนะ
1: ใช
0: ่ดูเหมือนร้องง่ายแต่ไม่ได้ง่าย
1: แต่มันร้อง
0: แต่ไม่ได้ง่ายถึงได้บอกว่าเพลงพี่พึ่งก็เปรียบเสมือนเพลงครู
1: เออนึกได้โทษยุ้ยมาป่ะปีนี้เลิกร้องแล้ว
0: ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าปกติน้องยุ้ยก็จะมาวันที่13
1: 12หรือ13
0: เขาจะมาวันที่13ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่าอันนี้เขาก็อิ่มตัวแล้วไง
1: อิ่มตัวแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปทำ TikTok ไปทำอะไรอุ้ย
0: เดือนเขาได้ตั้งหลายแสน
1: เยอะนะเยอะนะคนดูเขาเยอะมากนะยุ้ยเยอะเนี่ย
0: เพราะว่าเขาได้แฟนตลกไงเขาก็สามารถที่จะหามุกหาแก๊กได้แล้วก็ลงแบบใน TikTokทั้งใน TikTok ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเดี๋ยวได้เดือนๆนึงอะไรตังค
1: ์เออเดี๋ยวก็ดูดีนะ
0: เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์
1: แล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจอะไรละอย่างเงี้ย
0: คือเขาบอกว่าเคยเจอกันอยู่เจอกันอยู่ตามงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายุ้ยไม่ลดหรอบอกพี่หนูไม่ลดหรอกหนูอดอยากตั้งแต่สมัยหนูเป็นนักร้องแล้วตอนนี้แบบหนูกินให้เต็มที่หนูอยากกินหนูมีความสุขกับการได้กินแล้วตอนนี้มันเหมือนกับแบบนี่คือตัวตนของเขาเขาบอกการร้องเพลงอ่ะเขาร้องไม่เยอะแล้ว
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ดังมาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาก็บอกว่าเขาดังมาแล้ว
1: ถึงจุดละ
0: เขาประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคำว่าครอบครัวเขาก็มีเหตุผลของเขา
1: ลูกชายเขาก็ร้องเพลงใช้ได้เนาะ
0: ใช้ได้อยู
1: ่นะใ
0: ช้ได้อยู
1: ่น้องลูกทุ่งน้องลูกทุ่ง
0: ก็แหมสายเลือดเนาะพ่อก็ศิลปินแม่ก็ศิลป
1: ิน
0: ค่ะเป็นสายเลือด
1: คิดถึงกันนะเนี่ยสิบสามก็มาได้ก็มานะยุ้ยนะ
0: ไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาเพราะว่าถ้าจะมาก็ต้องแบบวันแต่ก็ไม่รู้เอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่า
1: บางทีมาอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ต้องให้เขาเห็นไหม
0: ทุกคนมีสิทธิ์มาได้หมด
1: กับยุ้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวพี่พึ่งมานานแล้วเนาะเมื่อก่อนก็คิดว่าเป็นลูกพี่พึ่งลูกพี่พึ่งเนี่ยกับเป็นเขาก็พูดกันไปตั้งนานนะก็แนวนะก็ดังก็เพราะพี่พึ่งนั่นแหละเห็นไหมก็อย่างเขาเล่าพี่พึ่งอยู่นะเขาเล่าเขาเล่าพี่พึ่งก็ขอบคุณมากถ้ามาได้ก็มาแล้วก็นักร้องหลายๆท่านก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องเตือนกันอ
0: ะ
1: จะไปเตือนหน้าเวทีเราเตือนกันตรงนี้เตือนตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าทำนักร้องเสียงดีมีความสวยความงามพร้อมร้องเพลงดีค่ายดีแต่ว่าความดังอ่ะมันเริ่มมีได้แต่ว่าจะทำยังไงให้ความดังนี้อยู่ไปนานๆใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้สำคัญ
0: ทุกอย่างคือนิสัย
1: ใช
0: ่ประกอบ
1: ก
0: ัน
1: ท
0: ุ
1: กอย่างประกอบกันทุกอย่าง
0: ถ้ารู้จักสัมมาคารวะถ้ารู้จักเขาเรียกกาลเทศะตรงนี
1: ้คนรอบข้างก็สำคัญ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลย
1: ทางที่ดีไหมแนะนำทางที่ดีไหมทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ถ้าถูกต้องมันก็ไปด้วยกันได้ดี
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าว่าผิดพลาดมาหรือแนะนำไปแล้วก็โดยที่จะมีผลประโยชน์อย่างเดียวมีแต่จะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ทำให้เด็กมันชื่อเสียงมันก็เนา
0: ะ
1: ประชาชนก็ไม่ยอมรับ
0: เขาถึงได้บอกว่าคนเราความดังไม่คงที
1: ่ความดีสิคงทน
0: ถูกต้องและอย่างวงการนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวงการที่แคบ
1: ครับมันถึงกันหมด
0: มันไม่ได้กว้างหรอกมันแคบมันเป็นเรื่องที่แบบปากต่อปากไม่ว่าเด็กใหม่และเด็กเก่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่แบบเดินเข้าวงการตรงนี้ยังไงก็อ๋อเด็กคนนั้น
1: อ
0: ๋อชื่อคนนี
1: ้
0: อ๋อคนนั้นปั้นคนนี้ปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นการพูดปากเปล่าแล้วปากต่อปากกันมาว่าเฮ้ยเด็กคนนี้นิสัยดีนะเด็กคนนี้ร้องเพลงดีนะเฮ้ยเด็กคนนี้คนนั้นทำนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยสนับสนุนกันไป
1: มีไหมเขาบอกเขาไม่สนเออมีไหม
0: ก็เหลืองมึง
1: ไม่สนเออก็ดังแล้วไม่สน
0: ก็เหลืองมึง
1: ใช่ไหมเฮ้ยหาเงินเนี่ยพูดมาเนี่ยหาเงินได้ถ้ากูเปล่าอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างตรงเนี้ยคือต้องบอกฟ้ามีตาคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ลองใจกันได้เพราะว่าสิ่งที่บอกว่าวงการนี้มันแคบถ้าคนนี้มันพูดปากต่อปากอุ้ยจะเอามาเลยเด็กคนนี้เรื่องเยอะ
1: อ
0: ุ้ยคนนั้นมีปัญหาเนี่ยตนายมีปัญหาคนนี้บริษัทนี้เรื่องมากอะไรเงี้ย
1: มันก็กระทบได้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะกระทบมันก็ปากต่อปากถึงได้บอกว่าอะไรก็ตามนอบน้อมไม่เถอะ
1: อันนี
0: ้นอบน้อมไม่เถอะ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่คือทุกวงการไม่ใช่เฉพาะองค์การเพลงอย่างเดียวจะทำงานอะไรก็ต้องมีความนอบน้อมมันก็จะเจริญก้าวหน้าม
0: ันก็เหมือนกับหนูอะบางทีแบบบางคนยังไม่ได้คุยกับหนูเลยอุ้ยองค์แบบเรื่องเยอะ
1: ตัดสินไปแล้ว
0: บางองค์เรื่องเยอะองค์ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคุยเฮ้ยทำไมไม่ใช
1: ่
0: ทำไมไม่ใช่ดูแบบว่ามันตรงกันข้ามอ่ะถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยลองได้พูดคุยกันก่อนลองมาเจอกันก่อนทุกอย่างก็จะแบบ
1: คุยกัน
0: มันก็จะแบบว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาเล่าว่าประมาณนั้นนะคะ
1: ฟังเพลงสักชุดครับ

0: โดยพุ่มพวง Family
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: โดยพุ่มพวง Family

0: หัวใจอะไรเห็นไหมเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังกันถ้าเพลงที่ผ่านไป2เพลงก็สินค้าชิ้นสุดท้ายแล้วก็คนเหมือนกันน
1: ะ
0: อยู่ในชุดอะไรนะนี่พวงแห่ค่ายมานะ
1: ชุดไหน
0: ฮะอะไรนะ
1: ของ IS เหรอฮะ
0: ไม่ใช่อีกอันนึงอาจารย์เพชรจะฟ้องพี่บอกฟ้องดิฟ้องพวงสิก็ไม่ฟ้องเรื่องมาตกลงกันเออนะจบไม่ได้มีใครกล้าฟ้องพวงหรอกท่านน
1: ะ
0: ก็คือเขาขอมาก็เอออยู่ในค่ายก็อยากจะแขกสักนิดหน่อยไปหาเงินนิดหน่อยเงี้ยก็ได้มาก็ไม่กล้าฟ้องนี่คือคนดังนะเขาทำกันได้ก็ไม่ใช่ว่าแนะนำให้ผิดสัญญานะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนนะเมื่อก่อนนี่ฟ้องมันกินไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวนี้เอาตายเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ได้ค่ะวันนี้ก็เสร็จเริ่มออกมาอารวาสอีกแล้ว
0: 10 20ล้านเอากันแบบจมล่มจมอ่ะ
1: ก็ต้องบอกว่า
0: เดี๋ยวกันโอเคเราเมื่อกี้เราคุยกันหลังใหม่นะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่จะสรุปให้นิดหน่อยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้น
1: ะ
0: เอาเป็นว่าทุกคนแฟนคลับต้นข้าว
1: นะ
0: ป้าเอ่ยชื่อเลยนะครับแฟนคลับถ้าฟังอยู่เรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับณโอ่งก็เป็นคนปูชนียบุคคลที่ทุกคนกราบไหว้เรียกแม่โอ่งกันอยู่วงการมานานก็ขอให้มันให้อภัยกันจบเราจะไม่พูดว่าใครผิดใครถูกที่ผ่านมาช่างมันเถอะนะจบแล้วจบเลยต้นข้าวตอนนี้หนูกำลังดังมากไม่มีใครห้ามหนูได้เพราะนั้นหนูต้องทำบุญลูกนะแฟนคลับนะครับถ้าจะส่งเสริมต้นข้าวต้องพูดหรือทำอะไรเนี่ยที่ไม่ให้ต้นข้าวเสียเลยอย่าให้เสียหายเลยจะไปด่าคนนู้นจะไปว่าคนนี้ต้นข้าวไม่โดนหรอกแต่ว่ามันจะถึงอะถึงกันได้แล้วก็อีกหน่อยบุญเราเนี่ยมันก็จะไม่ดีอะต้นข้าวอีกหน่อยโตขึ้นมาความดังมันจะเป็นประวัติเลยนะนะป้าขอร้องแล้วกันน้าองค์เขาก็เสียใจนะที่ทำไปโดยที่อย่ามันเหตุการณ์วันนั้นมันถ้าได้ฟังนะองค์เล่ามันก็อีกแบบนึงนะครับต้นข้าวก็มีความหวังดีนะองค์ก็หวังดีทุกคนหวังดีหมดนะครับขอร้องนะครับตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่ปี3435ไปเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะคุยกันด้วยความหวังดีทุกท่านอย่าอภัยกันได้ให้อภัยกันนะองค์ไม่ติดใจอะไรนะครับคุยกันได้คุยแค่นี้แหละไม่รู้จะป้าจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้ฝากกันแค่นี้ครบรอบ34ปีพุ่มพวงเรามาฟังเพลงสุดท้ายกันน้าผมพูดนิดนึง
1: ก็เจอกันนะคะ11ถึง19วัดทับกระดานน
0: ะคะ
1: แล้วก็เราไปร่วมงานรำลึกของพี่พึ่งกันนะคะทุกอย่างก็อย่างที่บอกเราไปแก้กันหน้างานว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต้องแก้ไขอะไรกันนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม
0: ่วันที่เท่าไหร่
1: วันที่4
0: กรกฎาคมเนาะ
1: กรกฎาค
0: มเอาเดือนให้ผ่านก่อน
1: แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ของงานปีนี
0: ้ใครไปช่วยพุ่มพวงอะไรยังไงทางเรามาขอบคุณตอนนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: วันนี้ก็คงต้องจากลากันก่อนนะคะจากสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
0: ใครสอนแสงกนันครับ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันงานพุ่มพวงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพทสั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพทเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเค

0: คาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
12: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
13: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
14: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆ

0: างและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

เพื่อนๆวันเสาร์แล้วนะคะเรามีนัดกัน10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกระท้อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษนะคะที่ FM 95คลื่นลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะกำลังทำงานทำการครึ่งวันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดทำงานทำการครึ่งวันก็ช่วงเวลานี้ก็ฟังเพลงกับเราเป็นเพื่อนกันไปนะคะที่จบไปนี่คือสารวงนะคะเพลงแรกแล้วก็ตามไปด้วยนกเขาใจง่ายของพี่เสียงพี่ทำรันดีแล้วก็ฝนจังนางหายของน้องหมูพงเทพกระโดนชำนาญปิดท้ายด้วยล้างลิ้นทะเลของอาจารย์สีเพื่อคนดันเคลียนค่ะวันนี้ก็เอาเพลงสนุกสนุกมาฝากกันในช่วงวันเสาร์สบายสบายแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปไหนก็ติดร่มติดเสื้อกันฝนหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่กันฝนเพื่อที่จะให้เราไม่เป็นหวัดเพราะเนื่องจากว่าฝนเดี๋ยวนี้มันชะล้างสิ่งสกปรกบนในอากาศเนี่ยลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรทีเดียวถ้าเราสามารถเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงกันนะคะเรายังอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบว่าต้องดูแลตัวเองและใส่ใจนะเพื่อนๆเพราะบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็ต้องฟังข่าวสารต้องดูแลเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันแก้ไขยากเพราะว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันก็ที่มันแพร่ระบาดอยู่ทุกวันเนี้ยบางตัวมันก็รักษาหายบางตัวมันก็รักษาไม่หายนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยตั้งไว้อีกหนึ่งเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่พี่ปูเอามา cover ใหม่นะคะเป็นเพลงพี่ปูเอาเพลงลูกกุ้งเพลงนี้มา cover ใหม่นะคะฟังเพลงนี้จบแล้วพี่อ้อยรับสายหน้าใหม่นะคะสัก3สายก็ได้ที่022481366คนไหนที่แบบวันนี้แบบว่ามือยังว่างอยู่หรือว่าคิดถึงเราเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะขอเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์อะไรดีๆนะคะสามารถโทรมาได้จำหมายเลขที่บอกเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: โอ้โหเพราะเพลงแล้วก็เป็นสไตล์ของพี่ปูนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงลูกกลุ่มเพราะๆนะคะซึ่งตัวพี่อ้อยเองเนี่ยก็ได้มีนำเพลงลูกกลุ่มเก่าๆมาร้องเอาไว้ในอ้อยกระท้อนออฟฟิเชียลทางช่อง YouTube เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจก็ไปเปิดได้ไปเปิดฟังในช่อง YouTube ได้นะคะอ้อยกระท้อนออฟฟิเชียลพี่อ้อยใส่เพลงคอยเอาไว้เพลงชื่อฉันเพลงหลายเพลงค่ะก็ลองไปเปิดฟังกันเอามาทำรีใหม่แล้วก็ขับร้องในสไตล์ของพี่อ้อยนี่แหละไม่ได้เป็นสไตล์ของคนอื่นหรอกแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปฟังกันในนั้นแล้วค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งสายเดี๋ยวคุยกับสายก่อนกันแล้วกันสวัสดีค่ะคุณหนึ่งบึงกลุ่ม
1: ค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไง
1: ก็ดีขึ้นนะคะเพราะช่วงหลังๆนี่จะไปช่วยพี่ขายข้าวใส่บาต
0: รอ๋อดีจังไปแต่เช้าเนาะเพราะว่าคนตักบาตรเขาต้องตักกันแต่เช้าใช่ไหม
1: อ๋อนี่ไปตั้งแต่แจกเอ็มให้รถขยะแล้วค่ะตีสองตีสามแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็รอร้าน
0: ที่เขาเปิดร้านไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะเขาเปิดร้านประมาณตีสี่กว่าจะได้ขายก็ประมาณตีห้าค่ะ
0: อืมดีจังถือว่าเราได้ทำบุญไปด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่เครียดไม่อะไรอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับยิ่งบอกกับพี่เขาเจ้าของร้านเหมือนก็ได้เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: คือมีความสุขอะค่ะ
0: ดี

0: แล้วดีแล้วคือบางทีบางคนอะบางคนนะบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหัวเนี่ยเยอะนะคะมากมายแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบว่าปัญหาคำตอบไม่เจอมันวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะคะคงต้อง
1: ค่อยๆอย่างนึงค่ะอีกอย่างพี่ดำนี่ก็รู้จักมาตั้งแต่ปี61แล้วเรื่องนี้เรามีอะไรเราก็ปรึกษาเขาเขาให้คำตอบแล้วอย่างเราไปช่วยเขาเนี่ยเราช่วยด้วยใจอะค่ะคือเขาก็ให้เราแล้วก็ให้เขาเราไม่คิดอะไรกันอะ
0: ดีแล้วค่ะเวลาเราทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่เสมอนะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรมาให้เราถ้าเราคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยบางทีสิ่งที่ได้รับกลับมาอาจไม่เป็นไปได้ดังใจเรามันก็เลยคาดหวังสูงไปแล้วมันได้อะไรต่ำไปมันก็เลยเกิดความไม่สมหวังขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ว่าทำอย่างนี้ดีแล้วค่ะพี่สนับสนุน
1: ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาเวลาช่วยเหลือใครทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยคือช่วยด้วยใจทำแล้วมีความสุขอะค่ะ
0: ดีแล้วคุณหนึ่งผ่านอะไรมาเยอะอะเนาะคุณหนึ่งอะผ่านอะไรมาเยอะอะนะแล้ว
1: ผ่านมาเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ผ่านอะไรมาเยอะทั้งล้มลุกคลุกคลานทั้งสภาพแวดล้อมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินอะไรเงี้ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะค่ะถ้าดูตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งได้เลยแหละเพราะว่าผ่านมรสุมอะไรมามากมายต่อแต่นี้พี่อ้อยว่าไม่มีอะไรทำอะไรคุณหนึ่งได้แล้วล่ะ
1: ค่ะคือว่าค่ะคือว่าเราคิดว่าใครทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเราไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรคือพยายามทำให้ตัวเองอ่ะอยู่ให้ได้แล้วก็มีความสุขไปวันๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะตอนอยู่สมุทรการตอนอยู่กับลูกน้องของชนสวัสดิ์อัศวะเห็นนี่ฆ่าตัวตายตลอดเวลาเลย
0: โอ
1: ้ยู่กับสอทอป่าวินัยทองสุขมากอ่ะ
0: ดีแล้วตอนนี้เท่ากับเราได้ชีวิตเราคืนมาแล้ววันนี้ขอเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาทำไมล่ะเราอยากฟังเพลงนี้นะคะ
1: เมื่อก่อนนี้มันอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนที่มีแฟนขับแท็กซี่ก็พาเข้ากรุงเทพอะค่ะเขาเป็นคนดีมากเลยแล้วเราเป็นโรคเครียดโรคอะไรแกไม่เคยบอกอะไรเราแม้กระทั่งแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแกก็ไม่เคยพูดให้ฟังแต่ก็แกก็ทำหน้าที่ขับแท็กซี่24ชั่วโมงนะคะพาเรากินข้าวพาเราไปหาหมอคอยโทรถามถ่ายว่าเป็นยังไงกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจ็บเรามีน้ำตาแกก็คือเข้ามาพูดว่ามีอะไรก็คุยกับพี่ได้เธออย่าไปเครียดอย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาดเธอยังไงเธอก็เป็นเมียพี่คือว่าคิดถึงความดีเขาแต่ตอนนี้แกเสียไปตั้งแต่ปี63วันที่16ปลาวันบูปดีค่ะ
0: นั่นแหละที่ว่าเขามีระยะเวลาของเขาเนาะแต่ละคนเนาะ
1: ใช่ค่ะแกมีอะไรแกไม่เคยบอกกล่าวเราเลยสักอย่างเลยอ่ะ
0: เขาคงไม่อยากให้คุณทุกข์ใจนั่นแหละที่ว่านะ
1: ใช่เขาแบกรับเอาไว้คนเดียวนี้ด้วยค่ะใช่เพราะเราผ่าสมองมาเราเป็นอย่างนี้แกไม่อยากให้เราเครียดเราเข้าใจเขาแต่ทีนี้มันก็หนักไปอ่ะเขาไปกระทันหันนี่เราทำใจไม่ได้เหมือนกันช่วงแรกก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
0: แต่มันก็ผ่านมาได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งแรกที่จะต้องคิดก่อนเลยคือเวลาเกิดอะไรปัญหาอะไรหนักๆนะคะหรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบเรารู้สึกแบบใจเราวูบลงไปเยอะเนี่ยอันแรกเลยให้นึกอยู่เสมอว่าต้องรักตัวเองก่อนอันนี้คือพื้นฐานของการโปรเทคตัวเองป้องปกป้องและการดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองคืออันแรกเลยคือต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองแล้วมันถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆไปได้ถ้าเรารักตัวเองเราต้องผ่านมันไปได้
1: ค่ะก็พอดีช่วงนี้ขายข้าวใส่บาตรนี่ก็มีหลวงตาให้พรหลวงพ่อเราคุยกับหลวงพ่อก็พูดให้กำลังใจเหมือนกันค่ะ
0: ดีแล้วค่ะเอาละค่ะคุณเด่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะจะมอบให้ใครไหมคะ
1: ค่ะมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจพี่อ้อยแล้วก็น้องหลังไมค์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
0: โอ้โหครบเลยนะครบเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะคุณเหน่งนะ
1: ขอให้อวยพรพี่อ้อยหน่อยนะคะ
0: จ้า
1: ให้พี่อ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดให้ชีวิตครอบครัวของพี่อ้อยมีความอบอุ่นไปตลอดเป็นดีเจ FM 95ไปตลอดเวลามีแฟนคลับติดตามชมชอบไปเรื่อยๆค่ะ
0: โอ้ขอบคุณสาธุพรใดที่ส่งมาให้พี่คนนั้นได้กลับไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: นี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาเราทำงานอะไรเหนื่อยๆแล้วเราได้รับอะไรอย่างนี้ดีๆอย่างนี้กลับมาเนี่ยเรารู้สึกมันปลอบปลื้มในหัวใจเนาะอย่างน้อยแม้แค่แบบว่าเราได้พูดคุยกับคนที่เขามีปัญหาหรือว่าพี่อ้อยได้แบบเป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆได้แบบว่าอยากจะเล่าอ่ะอยากจะเล่าเรื่องที่บางทีตัวเองเก็บเอาไว้นานแล้วหรือบางทีตัวเองแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ระบายเขาได้เล่าออกมาอันนั้นคือการบำบัดของพี่อ้อยแหละก็เท่ากับว่าทุกคนได้ปล่อยไอ้สิ่งที่มันหนักตึงให้มันเบาขึ้นยินดีค่ะนะคะเอาละค่ะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณอารักษ์เอ้ยคุณนันเพชรบูรณ์นันสายหลุดไปหรือยังสวัสดีค่ะคุณนันเดี๋ยวลองดูให้น้องกวางต่อสายกลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงตู้ตู้ตู้แสดงว่าสายอาจจะหลุดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องนันนี่ก็เป็นแฟนคลับที่โทรมาแฟนคลับเพื่อชีวิตแบบตัวยงเลยนะเพราะว่ามักจะฟังเพลงแล้วก็ขอเพลงอะไรที่เป็นเพื่อชีวิตแบบลึกสวัสดีค่ะคุณนัน
2: สวัสดีค่ะคุณน้อยแม่เห็นหนูเป็นเวลาเท่าไหร่นะ
1: สายหลุดไปเลยสายหลุดไปเลยนั้นบอกว่าเวลาถูหาพี่นั่นมันคุยกันนานต้องเติมกระตังหน่อยนะ
2: ก็สายมันตัดไปเองอ่ะ
1: เห็นไหมล่ะสายมันตัดไปเอง
2: พอพี่ว่ามาใครอยากจะให้สายตัดล่ะ
1: นั่นน่ะสิคุณนันขอเพลงของอารักษ์อ่ะไก่ชนคนสู้อู้ฟิงนี้แบบตามมากเลยพี่ได้ฟังงานมากแล้วว่า
2: ใช่ไม่ได้ฟังนานมากแต่นานตามก็พอดีนะพี่อ้อย
1: ถ้าไม่นานหนักของเพลงนี้อ่ะ
2: ไม่รู้ว่าฟังแล้วมันมันเพลงนี้มันโดนใจดีแล้ว
1: ถึงได้แบบว่ามันนึกถึงขึ้นมาเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่นันขออ่ะเป็นเพลงที่แบบว่ามันไม่ได้โปรโมทแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงเอกอ่ะในการโปรโมทแต่ละอัลบั้มแบบไม่ใช่นะเป็นเพลงที่บางทีมันก็อยู่ในซับซึ้งซ่านอยู่หน้าดีลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นันก็ฟังก็ได้ว่าเป็นคนที่ฟังเพลงแบบว่าครบทุกเพลงของศิลปินแต่ละเบอร
2: ์ใช่หนูไม่เคยเว้นเพลงไปแต่ละเพลงเลยพี่อ้อยถ้าอย่างแผ่นซีดีหนูซื้อมาเนี่ยมันแบบหนูจะฟังไปตลอดอ่ะหนูจะไม่ข้ามเพลงเลย
1: อุ้ยนันมันยุ่งนันยังมีซีดีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่รุ่นแบบว่าเอาดินสอปากกากอแบบคาสเซ็ตไม่ใช่
2: ไหมไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
1: อ่ะแสดงว่าเป็นรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ย
2: ใช่ซีดีซีดีรุ่นใหม
1: ่โอ้ไม่ใช่รุ่นพี่ต้องใช้ปากกาแยงนะโอ้ยอยากฟังเป็นที่สองจะมาไล่หาบางทีมันเกินนะต้องเอาปากกาหมุนแล้วก็เสียง
2: เมื่อก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ตอย่างของคาราบาวอย่างเงี้ยพี่อ้อยอันนั้นก็บางทีเพื่อนเขาฟังเขาก็หมุนนั้นบอกว่าจะหมุนทำไมแค่หน้าดีแค่สิบเพลงเอง
1: เราบางคนอ่ะเขาก็อยากบางคนเขาอยากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงมันก็ไม่อยากจะฟังเพลงอื่นบางทีนะบางคนก็ชอบเพลงเดียวอยู่เพลงเดียวเนี่ยเขาก็จะหมุนนำมากอฟังกันเนี่ยมันเป็นสีสันของชีวิตนะต้องเอาอะไรมาเสียบแล้วกอสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะเลือก1 2 3 4ได้เลยมันก็ดีนะวิวัฒนาการทำให้เราแบบย้อนยังลึกถึงได้เนาะในสมัยก่อนที่เราทำแบบนั้นกันนะเนาะ
2: แต่หนูไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรมีพี่คนนึงอ่ะหนูเคยซื้อของจากที่ประจักษ์ทำเพลงสาวชัยภูมินอกชุดนั้นนะเขาก็กลัวอยู่แต่เพลงเดียวนั่นแหละแล้วก็มีของหนูเคยซื้อของลงทุนซื้อของจ่าลอยแล้วเมื่อก่อนเราก็ว่ามันแพงเนาะมันนึงก็90 บาทอย่างเงี้ยร้อยนึงเนี้ยแต่ยังเดือนเก็บตังค์เอาพี่อ้อยพอมันซื้อปุ๊บเราซื้อมาพี่เขายืมไปฟังเขาก็กลัวฟังแต่น้ำตาหมดแดงนั่นแหละ
1: ก็อยากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงเอ้านันจะต้องไปไข่ไหมคะเพลงเนี้ย
2: ฝากให้ FC95ฝากให้พี่อ้อยน้องหลังไมค์แล้วก็ฝากไปให้คุณสุรเดชเขตชายแดนหน่อยแต่ก็ฝากไปให้พี่สุดยอด
1: หนุ่มสุรเดชเขตชายแดนฟังอยู่เปล่าเนี่ย
2: เขาคงไม่ฟังหรอกเขาไปแล้วเขาไปเลยเขาไม่สนใจหันหลังมาหาเราแล้วพี่อ้อย
1: นี่ไอ้จะตัดคอแต่ว่าใครหรือเปล่าคะอ่ะเอาไปเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะ
2: พี่อ้อยจริงๆอ่ะเพลงไอ้เนี่ยมันมีไหมอ่ะเพลงตะวันลาของครูซันอ่ะหรือว่าจะขอเพลงนี้นะเอ๊ะคงไม่มีหรอกมั้ง
1: เดี๋ยวพี่ลองดูในระบบให้ว่าถ้ามีเขาหน้าเสาหน้าถ้าพี่มาจัดอ่ะก็ขอมาใหม่เดี๋ยวพี่

0: ดูให้
1: ค่ะอยากจะจริงๆอยากจะขออยากจะขอหลายๆเพลงอยากจะขอเพลงไอ้นั่นด้วยเลยพี่อ้อยเพลงอะไรนะดอกไม้ดอกนั้นไม่มาอีกแล้วนะเพราะว่าไม่มีคนไม่มีใครขอหรอกมีหนูขอคนเดียว
0: นั่นแหละพี่ก็ชอบเพลงนี้นะคะวันหลังร้องสดให้ฟังนะได้
1: จัดไปเลยเอาสดๆ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่เป็นคอเวอร์ชีวิตแบบฟังแบบลึกๆมากเลยนะคะเอาอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมบัติ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีนะครับผม
0: สบายดีค่ะ
2: อ
0: ยู่ไหนนี
2: ่อยู่อำเภอสมจังหวัดกระบี่ครับ
0: ก็แบบจังหวัดกระบี่นี่ทะเลสวยมากนะ
2: ครับพอๆกับเขียวระนองครับสวยเหมือนกัน
0: ไปเราเวลาเราไประนองมันภูเขาเยอะอะไรมันทะเลไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ภูเขานั้นเยอะ
2: ก็แถวเกาะพยามนะครับเกาะพยาม
0: เหลียงใต้มาตาเหลียงใต้ใส่พี่มาละพี่ชอบฟังภาษาท้องถิ่นนี
2: ้ครับ
0: เพราะตัวพี่เองนั้นพูดใต้ออกทองแดง
2: ครับครับ
0: เพราะว่ามาโตกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆนะก็เลยแบบว่าใต้ไม่เก่งเพราะว่าพ่อนี่คุณใต้พ่อก็ยังอยู่ระนองอยู่ปู่พี่ก็อยู่ที่ชุมพรนั้นญาติพี่น้องอยู่นั่นแหละตั้งแต่ระนองไปยันภูเก็ตอะไรญาติพี่น้องนั้นมีตัวเองแค่เด็กเทพ
2: ครับ
0: เอาวันนี้ขอเพลงสะพานไม้หมากมา
2: สะพานไม้หมากสะพานไม้หมาก
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี
2: ้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คือความรู้สึกมันยักย้อนยุคคือสมัยแต่เล็กอะสมัยโขนอะไรแบบนี้ครับ
0: มันมีอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมหรือว่าเราไปรู้สึกอะไรว่าเพลงนี้มันทำให้เราแบบรู้ถึงอะไรอย่างนี
2: ้ไม่มีครับพอดีนึกซึ้งอยู่โคนเพื่อนสมัยเถอะผมทำงานอยู่โอเคมันนะเป็นคนอีสานนะแต่เขาชอบฟังสไตล์เพลงแบบนี้ผมว่าเลยพอฟังขึ้นก็พอดีว่าใส่ชอบฟังสไตล์เพลงแบบนี้แล้วสำนองนั้นนะครับไปคุยสั้น
0: เลยนะ
2: เรายอมเจอทำไมก่อนนั่นจะเป็นดารักเทปนะครับไม่มีแฟนซีดีที่นะสมัยก่อนนะ
0: เอาแล้วเป็นคัสเซ็ตนั้น
2: เทปคัสเซ็ตครับ
0: นั่นแหละฟังอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวพี่ไอ้เปิดให้ฟังจะมอบไปใครไหมครับให้เพื่อนคนนั้นเนาะ
2: ให้คนคนนั้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ติดต่อ
0: คนที่คิดถึงเขาจะมาทำงานกรุงเทพเนาะ
2: นั่นเลยครับนั่นเพราะว่าตอนนี้เขากลับมาทำงานอยู่แถวบ้านก็รวมประมาณ20ปีเลยครับ
0: อ๋อดีแล้วมิตรภาพที่ดีทำให้เลิกสัญญาณเสมอเอาเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะคุณสมบัตินะ
2: ได้ครับผมครับยินดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับ
0: นะคะเนี่ยก็บางทีเนี่ยเวลาคนโทรศัพท์เข้ามาพี่อ้อยหน้าใหม่พี่อ้อยแบบอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะภาษาท้องถิ่นน่ารักค่ะจริงไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่พี่อ้อยว่ามันมีเสน่ห์ในสำเนียงมันมีเสน่ห์ในการพูดคุยมันมีเสน่ห์ในคำพูดมันมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องอ่ะพี่อ้อยว่ามันน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยมักจะบอกว่าพี่อ้อยอยากฟังภาษาท้องถิ่นให้เขาพูดภาษาท้องถิ่นได้ไหมเพราะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันความจริงใจมันออกมาด้วยสำเนียงสาวภาษากริยาสาวสกุลอันเนี้ยใช้ได้เลยแล้วพี่อ้อยก็รู้สึกว่าเวลาพี่อ้อยได้เป็นส่วนหนึ่งได้พูดคุยกับคนที่พูดสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยพี่อ้อยอยากพูดได้ทุกสำเนียงเลยนะเพราะว่าตัวพี่อ้อยเป็นคนใต้เนี่ยพี่อ้อยก็พูดออกทองแดงเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้อยู่ใต้ตลอดเวลาส่วนภาคอีสานเนี่ยที่พูดได้ก็เพราะว่าสามีเป็นคนอีสานแล้วก็หมู่เพื่อนเขาหรือใครเขาก็อาจจะใช้ภาษาอีสานแล้วตอนพี่อ้อยอยู่กับน้าสูอยู่กับพี่วิลลี่วงกระท้อนเนี่ยคือคนกระท้อนเนี่ยอีสานเกือบทั้งนั้นเลยแล้วก็จะแบบข้าวเหนียวส้มตำแล้วก็เล่าอีสานกันน้าสูก็พูดอีสานนะคะแล้วก็แบบว่าเออมันก็ซึมซับเรื่องพวกนี้มาทำให้พูดภาษาอีสานเนี่ยสำเนียงอีสานนะชัดเปรี้ยกว่าภาษาใต้อีกเป็นอย่างนั้นไปเอาละค่ะเดี๋ยวจบชั่วโมงแรกนี้เลยด้วย3เพลงนี้ที่คุณฟังขอกันมาทางหน้าใหม่นะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาของเสถียรธรรมมือนะคะแล้วตามมาด้วยไก่ชนคนสู้ของอารักษ์และปิดท้ายด้วยสะพานไม้หมากของใครล่ะเนี่ยของพี่

0: ม่แน่ใจว่าหงตุ๋ยพิทักษ์หรือเปล่านะคะนะคะไปฟังเลยค่ะ3เพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้เลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติ

ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยอ้อยกระท้อน

ับการประภัยประบัดประสานชีวิตคือการต่อสู้มันดังกลูร้องในดาวให้ประมาณประเมินกำลังได้ดวงญาณนักสู้นักชนยังสู้โอ้ยต้องสู้สู้เพื่อป้องกันแต่สู้กันเพราะใครทำไม

ใช่นะไม่ใช่จริงจังสัญชาตญาณนักสู้นักชนจริงใจนะไม่ใช่จริงจังสัญชาตญาณนักสู้นักชนแต่จริงใจนะไม่ใช่จริงจังสัญชาตญาณนักสู้

ไหลเป็นกระแทงเหือดไทยเหมือนน้ำใจนองทำพี่ของมองใจนี่ไป

0: ขณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95เปลี่ยนได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวแต่จะตายดี
0: แต่ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเวียนนิ่มแบ่งเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนวรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบ

0: ชอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอร์บุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
11: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
12: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: เอ็ม พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี

0: 24ชั่วโมงฮิ
1: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

เขาเปิดกันต้นชั่วโมงด้วยเพลงช้าๆเพราะๆนะคะกับเพลงชู้ของหลงลงลายแล้วก็เรือรักกระดาษของมาริโฮน่าตามมาด้วยขอนไม้กับเรือของเบาวีนะคะก็เป็นเพลงที่ถูกใจหลายๆคนแหละเพราะว่าหลายๆคนขอกันมาทาง SMS ทาง Facebook Live ของ LTM FM 95นะคะก็อยากให้หลายๆคนมีความสุขกับวันหยุดวันเสาร์หรือว่าคนไหนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องเดินทางขับรถขับราก็ได้มี FM 95อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเพลงต่างๆในช่วงของพี่อ้อยก็เป็นช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษนะคะพวกนี้ก็เป็นมีเพลงลูกกรุงเก่าๆเพลงสตริงเก่าๆนะคะแล้วก็มีเพลงช้างเผือกเพลง AEC มีโอ้โหสารพัดขออนุญาตครับขอโทษอ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์สัก3สายที่022481366เป็นรหัสลับเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ถ้าอยากจะร่วมพูดคุยอะไรหรือวันนี้แบบโอ้พี่อ้อยขับรถมาเหนื่อยจังหรือว่าโอ้พี่อ้อยวันนี้เป็นยังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะวันนั้นพี่อ้อยไปเล่าอะไรฟังอย่างนึงบางทีเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าเราไม่มีสติอ่ะมันจะมีเรื่องนะคะตอนนั้นพี่อ้อยขับรถไปธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะขับรถออกมาในระหว่างที่ขับรถออกมาทาง

ออกนะคะกำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่ทีนี้เราก็ต้องรอจังหวะรถด้านขวาที่มาเนี่ยว่าว่างไหมถ้าว่างเราถึงจะออกไปได้ระหว่างที่รอกับรถว่างเนี่ยมีรถคันหนึ่งค่ะจู่ๆก็ถอยมาชนพี่อ้อยโคร่มชนด้านฝากระโปรงและหลังนะคะถอยมาชนดื้อๆนั่นแหละทั้งที่รถพี่อ้อยเนี่ยจอดคันใหญ่นะคะเป็นโฟร์วิลคันใหญ่ก็น่าจะเห็นแหละนะคะเขาก็ถอยมาชนอย่างแรงก็เลยเปิดกระจกไปถามว่าน้องไม่เห็นรถพี่จอดหรอคะน้องบอกว่าขอโทษค่ะพี่หนูเห็นแต่พอดีหนูคุยกับลูกสาวตัวน้อยประมาณ 4-5 ขวบคุยกับลูกสาวอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองกระจกหลังเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าต้องขับดีๆนะเพราะว่ายิ่งเรามีเด็กเล็กอยู่ในรถด้วยเนี่ยมันอันตรายถ้าเกิดไปชนกับรถใหญ่ที่แบบมันมีแรงเฉื่อยที่มันแบบแรงบวกเนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราต้องมีสติซึ่งพี่อ้อยก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะต่อจากนั้นพี่อ้อยต้องมีธุระไปทำธุระที่อื่นมีนัดด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอไฟแนนซ์มาเคลียร์อีกประมาณ40นาทีกว่าจะมาถึงก็รอนะคะแล้วก็บอกน้องไว้พอเรียบร้อยแล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษใจเลยบอกว่าขอโทษนะคะพี่ที่ทำให้เสียเวลาขอโทษหนูไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แค่เราเสียเวลาเราไม่สูญเสียอะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรล่ะแล้วก็เวลาขับรถอ่ะอย่ามัวแต่เล่นกับลูกต้องดูรถรอบๆข้างด้วยไม่งั้นถ้าเกิดวันนี้โชคดีที่รถพี่อ้อยไม่ได้กำลังขับรถพี่อ้อยจอดสนิทเขาถอยมาชนเกิดบาดแผลเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีเข็มได้แต่ชีวิตคนอ่ะถ้ามันโดนไปแล้วอ่ะมันอะไรมันหายากอ่ะมันมีก็ต้องรออ่ะถ้าไม่มีก็แย่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราค่อนข้างต้องระวังมากเป็นพิเศษขึ้นจับพวงมาลัยเมื่อไหร่เราต้องรู้เลยว่าเราสติเราต้องมาก่อนเราต้องไม่วอกแวกไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองพี่ไอ้ก็ไม่เป็นไรอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละขับรถขับราอยู่บนท้องถนนนะเราก็ต้องไม่เราไม่ชนเขาเขาก็ต้องมาเฉี่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสติในการทำขับขี่ยวดยานเนี่ยมันจำเป็นค่ะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะเอาละเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้หนึ่งเพลงแบบยาวๆเลยนะคะ7 นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาทิ้งเวลาหน่อยนะ7 นาทีกว่านะเดี๋ยวโทรเข้ามาแล้วสายตัดนะแล้วก็ค่อยโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขที่เรามีสัญญาณกันไว้นะคะตามรหัสลับของเราค่ะ